0: กฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี
2: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วน นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 80

0: 8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดินทร์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชโลธรจัญญาอ่าน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียด เลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
12: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วกว่าคนอื่นนะฮะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปลาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนเนี่ยมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้น และเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
14: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบคู่ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
15: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกและเสนอเรื่องนี้ความจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในนั้นมีมากกว่านมใช้บริโภคความจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกคอสเมซูริคอลเครื่องเพศสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
14: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
16: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิลบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
14: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
0: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
17: ขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
18: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นผมชอบดูโขนนะครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนนะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
17: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
19: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
20: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
21: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็ได้เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะชกนาธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
20: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
21: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนพวก BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วแต่เป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
20: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
1: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
3: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
1: เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบคูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้า าก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
3: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา15นาฬิกาทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
2: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน E-Sport Championship Asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ CE Sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
4: สำหรับทางสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโอเพนซอร์สนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานอย่างไรเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับเดี๋ยวบริหารจัดการเทศศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรผลิตจะมี
2: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิดคาดนาครายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
5: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันธ์5ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนเพิ่งกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอบโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5. ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ห้าเหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึง ผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยา

ำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละขาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทำความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขาร
อันหนึ่งในอัสสา

อรหัตสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอรวรรณหมอหยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการคุณของแผ่นดินของเรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะคะและขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขณะนี้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแผ่นดินไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานค่ะแต่ในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนรวดเร็วเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับวังวนของหนี้สินปัญหาสุขภาพจากการพึ่งพาสารเคมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่กล้าจะเดินทวนกระแสท่านฝ่าวิกฤตด้วยการหันกลับมาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะจากคนที่เคยทำการเกษตรแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็หนี้สินสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าทำน้อยได้มากแล้วหันมาอยู่กับธรรมชาติค่ะแปลเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติทำน้อยได้มากและการทำเกษตรแบบปราณีตจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะคะกุ้งขอพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมคือนายคำเดืองภาษีครับตอนนี้อยู่ที่174หมู่9บ้านหนองตาดตำบลตุ้มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ถ้าพูดเรื่องอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่มีอาชีพแล้วแหละไม่ทำเรื่องอาชีพเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำอาชีพมันเป็นเรื่องผิดปกติของคนเราอะนั่นคือความเชื่อของเราตอนหลังมาครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพผมก็เลิกทำอาชีพอะแต่ก็คือมาเป็นคนดีกว่ามาทำหน้าที่ของคนนะแล้วคนควรจะทำอะไรนั่นก็คือหน้าที่ของเรียกว่าเป็นบทบาทก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำบทบาทอะไรอยู่คะ
2: บทบาทของคนว่าเมื่อคนมาอยู่ในโลกแล้วอ่ะเดิมโลกมันก็อุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมันก็ดีๆอยู่ฝนฟ้าอากาศก็ดีน้ำหมอกน้ำค้างอาหารการกินทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างดีหมดพอคนมาอยู่เนี่ยมันเริ่มร่อยหรอลงแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่างอ่ะคนมาทำโดยเฉพาะส่วนมากคนมาเนี่ยคนไม่ได้มามองดูโลกคนมองดูแต่ตัวเองนะว่าตัวเองจะได้อะไรจากโลกเอาอะไรจากโลกทุกคนก็จะมารุมเอาจากโลกจริงๆแล้วโลกมันเป็นเหมือนบ้านเราอะบ้านของเราที่เราจะอาศัยอยู่ใช่ไหมบ้านของเราอาศัยอยู่ฉะนั้นเราต้องดูแลโลกมากกว่าดูแลตัวเองอะถ้าโลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกไม่ได้เพราะเราทำลายโลกก็จะทำลายเราอะไม่ใช่ทำลายเราหรอกเมื่อโลกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนเนี่ยที่ปรากฏการเห็นเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือทุกวันนี้มันไม่ใช่บอกว่าดูแลโลกรักษาโลกสร้างโลกบูรณะโลกแต่ทุกวันมันมาแย่งกันมาแย่งโลกกันอ่ะจนไม่พอใช้มันจะไปหาโลกอื่นดาวดวงอื่นดีกว่าคือมาแย่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เล็กแย่งโลกแย่งทรัพยากรในโลกแล้วทรัพยากรที่ว่าก็ไม่ได้สร้างกันสักคนนะมีแต่ธรรมชาติเขาสร้างไว้โลกเขาสร้างไว้ทุกคนก็มาแย่งหมดอ่ะพอแย่งมาเนี่ยไม่เอาคืนอ่ะเราไปแย่งมาของในโลกถ้าผมก็พยายามยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเหมือนโลกเนี่ยเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าตังค์ก็คือเปิดโลกพอเปิดปุ๊บมันก็มีทรัพยากรมีถ้าเทียบเป็นเงินก็อัดแน่นเลยในโลกใบนี้เดิมๆก็เราเกิดมาเมื่อ100-200ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็เอาเงินนั้นออกเอาทรัพยากรออกมาเมื่อเอาออกมาเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋าคืนกระเป๋าโลกเนี่ยไม่ใส่คืนยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเอาปลามาจากทะเลก็ไม่เคยเอาปลากลับไปคืนไม่ในทะเลคนที่เอาอากาศดีมาจากโลกก็การเอาอากาศเสียให้โลกเนี่ยคนไปเอากบเขียดอื่นอ่างออกมาจากโลกก็ไม่เอาคืนให้โลกคนเอาน้ำมันมาก็ไม่คืนให้โลกถ้าคืนก็คืนของเสียให้โลกเนี่ยทีนี้กระเป๋าตังค์หรือว่ากระเป๋าโลกเนี่ยมันเริ่มแฟบลงทุกคนก็หวังว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหวังว่าลูกหลานจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขภายในภาคหน้าซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอวิชชาก็มาสร้างโลกเล็กดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมคือสร้างโลกเล็กๆของตัวเองดูแลพื้นที่วิติเล็กแต่ก็คือดูอยู่กับโลกตอนนี้ไม่ได้อยู่กับคนอยู่กับโลกว่าเราจะดูแลโลกอย่างนี้ให้มันดียังไงเพื่อจะมอบโลกนี้ให้ลูกหลานไม่ใช่มอบเงินมอบทองอย่างที่คนปัจจุบันคิดสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มอบให้ลูกหลานอยู่ต่อได้สร้างมันไม่ใช่เวลาไม่นานนะตอนสร้างนะ แต่ตอนที่ธรรมชาติทำงานนี่มันใช้เวลาของมันเองอยู่แล้วเพื่อให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องเวลาเนี่ยกับเรื่องการทำงานมันเอาไปผูกกันพอไปผูกกันปุ๊บทำให้คนไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นเวลาปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้เวลาเราปลูกอย่างเช่นเราปลูก5นาทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะต้นไม้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่จะโตเติบโตเติบใหญ่ไปมันไม่ได้ใช้เวลามันก็ไปของมันดวงอาทิตย์มันก็ไปทุกอย่างมันไปของมันเราไม่ทำมันก็ไปแล้วเราก็ไปบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอมาเสียเวลามาต้องใช้เวลาคือมันทำให้เราไม่อยากทำมันแหละแต่ก็หาคำนี้มาอ้างเมื่อไหร่จะโตต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช้เวลานานเราทำเองเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน5นาทีนึกออกไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เกิน5นาทีแต่การเจริญเติบโตของมันน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันโตของมันอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดวินาทีเลยนะอย่างต้นไม้ต้นนี้1ปีมันกินเอาเวลามาเป็นเท่านี้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันกิน100ปีก็เหมือนลำพูนเชียงใหม่ต้นยางนาเนี่ยมันยังเสียเวลาตรงไหนคนก็บอกว่าปลูกแล้วเสียเวลาเนี่ยมันก็จะความคิดจะกลับกันกับคนทั่วโลกอะมันก็เลยยากหน่อยนึงในการอธิบายตรงนี้พอเราจะมาสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมแล้วทีนี้หน้าที่ของคนควรจะทำอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะทุกอย่างทำหน้าที่หมดใช่ไหมอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อะไรคนก็ตอบได้ฝนทำหน้าที่อะไรอากาศทำหน้าที่อะไรแต่คนเนี่ยถามว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรมันตอบไม่ได้เพราะคนไปการไปทำอาชีพก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของคนคือมาดูแลโลกสร้างโลกกอบกู้โลกรักษาทรัพยากรโลกเพื่อจะมอบโลกต่อเราอยากเห็นโลกนี้เป็นยังไงภายในข้างหน้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างแปลงนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่จะดีที่สุดเกิดก็คิดว่าต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือ
1: ค่ะ
2: เป็นเครื่องมือนะไม่ใช่ชอบไม่ชอบนะเพราะต้นไม้พอปลูกปุ๊บลงไปปั๊บเขาจะทำหน้าที่ของเขาพอเราปลูกปุ๊บมันก็ทำงานให้เราเลยโดยที่ไม่หลับไม่นอนไม่เอาค่าจ้างค่าแรงงานไม่หลับไม่นอนไม่หนีไปไหนไม่หนีเข้าร่มตากแดดฝนตกแดดออกไม่หนีคือทำงานไม่หลับไม่นอนตลอดทุกวินาทีใบก็กรองอากาศคายความชื้นออกมาทำหลายเรื่องไอ้จริงมันก็ออกเป็นฟืนเป็นคาร์บอนเอาอากาศเสียมาแปลงเป็นอากาศดีทำอะไรหลายอย่างเอาโอกาสดีออกมาให้เราได้หายใจคือทำหลายเรื่องทำแล้วโตขึ้นแล้วก็สะสมคาร์บอนเวลามีรถแว้นมาได้ควันมามันก็โตขึ้นมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอากาศเสียให้เราแล้วพอใบร่วงลงมาดินก็ดีขึ้นรักษาความชื้นมันก็มีร่มเงาให้เราแล้วใบร่วงลงมาก็เริ่มเกิดเห็ดเกิดอะไรต่างๆข้างล่างดินก็ดีขึ้นไส้เดือนก็มีอาหารการกินจากใบไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นแล้วก็ออกลูกให้เรากินพอออกลูกให้เรากินถ้าเรากินไม่หมดมันก็งอกขึ้นมาอีกบางต้นงอกขึ้นเองอันที่สองเราก็ทำภายใต้ในสิ่งที่รักเพราะเรารักต้นไม้เราก็จะปลูกแบบมีความสุขอะไรที่เรารักเราจะมีความสุขในการทำนะครับต้นปลูกอะไรพวกนี้มันจะรักแล้วก็เรารักลูกแล้วเราก็รู้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยบ้านลูกจะมีไม้ทำบ้านเราอยากให้ลูกอยู่บ้านไม้สักเราปลูกไม้สักแล้วปลูก2ชั่วโมงมันได้40ต้นยังไงลูกอยู่บ้านไม้สักแน่นอน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็เกษตรหลายตัวหลักๆของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมารวมกันอย่างเช่นเรามีเคยมีไร่นาสูงสูงเกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและก็เกษตรกรรมธรรมชาติมีสี่เกษตรตอนนี้เราก็เอาสามสี่ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็มาคลอดบุตรของมันคลอดลูกออกมาเรียกว่าเกษตรประณีต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องเกษตรประณีตหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมที่โลกนี้จะต้องใช้ภายในอีก50ปีข้างหน้าจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ไม่งั้นโลกจะอยู่ไม่ได้เกษตรประณีตหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดทดลองตอนทดลองเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันก็คือโลกข้างหน้าที่ดินแบ่งกันไปแบ่งกันมาทั้งมันเสียมันใช้ไม่ได้มันที่ดินจะน้อยลงเราจะต้องมีความรู้ในการอยู่กับที่ดินน้อยลงได้ยังไงแล้วเรานิยามตอนที่ทดลองงานวิจัยมาก่อน2น้ำที่ดีๆมาใช้เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงดินน้อยลงดินไม่ดีน้อยลงน้ำน้อยลง3เวลาของคนทั่วไปคล้ายภายไปหน้า 4-50 ปีข้างหน้าเวลาก็จะน้อยลงแล้วคนทั่วไปภายข้างหน้าเงินเนี่ยอะไรต่างๆนี่ก็จะมีน้อยลงฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเกษตรปณีตคือทำในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือเครื่องมือที่เราทำเนา
1: ะ
2: เดี๋ยวจะใช้น้ำเท่านี้จะทำไงใช้น้ำน้อยๆอย่างเช่นเราก็ทดลองงานวิจัยว่าเอาทดลอง1ตารางวาดูสิว่าเกษตรปณีต1ตารางวาถ้า1ตารางวาจะทำอะไรให้ปลูกพืชได้มากที่สุดแต่ให้พืชที่เกื้อกูลที่สุดยกตัวอย่างเช่นพอเราปลูก1ตารางวามาปุ๊บเราปลูกกล้วยลงไปแล้วก็ปลูกยางนาอีกมุมหนึ่งของหลุมกล้วยว่าหลุม1ตารางวาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ปลูกไม้สักอีกด้านหนึ่งก็ปลูกสะเดาปลูกมะลุมแล้วแต่ก็คือเป็นไม้ยืนต้นสัก2ต้นน่ะสองข้างแล้วทีนี้ข้างในก็แบ่งเป็น9ตารางฟุตก็จะมาปลูกหอม1ตารางฟุตปลูกกระเทียม1ตารางฟุตปลูกสะระแหน่1ตารางฟุตปลูก ทุกอย่างมันก็จะได้9ตารางฟุตใน1ตารางเมตรตารางวาแล้วมันก็จะได้9ตารางฟุตข้างในทีนี้เราก็ปลูกไอ้มะเขืออีกด้านนึงปลูกพริกอีกด้านนึงอันละต้น2ต้นปลูกยี่หร่าสาละแหน่อะไรต่างๆมันก็จะได้พืชหลากหลายทีนี้พืชต่างๆมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ให้ผลตัวนี้นะอย่างไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็อยู่ไปแต่เราลดน้ำให้กล้วยกล้วยก็จะเป็นพืชเลี้ยงให้ต้นพริกให้ต้นหอมให้มะเขืออะไรไปเรื่อยๆเราก็จะเก็บตามฤดูกาลของพืชแต่ละอย่างขึ้นมาเราทดลอง1ตารางวาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น1ไร่แล้วก็เป็น10ไร่20ไร่ตามลำดับที่เราทำมาเราก็จะคำนวณได้ว่าถ้าขยายตารางเมตรที่2ตารางวาที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าว่าตารางวาแรกเราไม่มีน้ำเราก็ยิงอาบน้ำในกะละมังแล้วก็น้ำในกะละมังมาลดก่อนไม่มีทุนไม่เป็นไร1ตารางวาปลูก1ตารางวาไม่ต้องไปกู้ธปส.หรอกเงินทุนไม่น่าเกิน10บาทอย่างเงี้ยน้ำก็มีเวลานี่ก็คงไม่นานแหละทำ1ตารางวาไม่เกินวันละ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยเมื่อทำได้แล้วทีนี้มันก็จะคำนวณได้ว่าถ้าเรามีเวลา5นาที10นาทีจะทำได้เท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้เองแหละแต่ต้องมีเครื่องมือนี้ก่อนเราทำเรื่องเกษตรประณีต
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้เกษตรประณีตมันมีทั้งผลระยะนี้แล้วมันมีผลที่จะตอบแทนภายในอีก100ปี200ปีข้างหน้าด้วยมันก็จะมีระหว่างทาง7ปี10ปี20ปี25ปีมันจะไล่ใกล้กันไปพอต้นไม้โตขึ้นเราก็ปลูกดีปีพริกไทยขึ้นต้นไม้เอามดแดงมาปล่อยทึบขึ้นก็ปลูกขิงกระชายปลูกขาปลูกอะไรที่มันชอบใต้ร่มอ่ะปลูกผักหวานป่าอะไรพวกนี้แล้วส่วนที่ตรงโล่งๆก็เอากล้วยปลูกนำหน้าไปเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเจนปลูกเบิกไปเรื่อยๆพอตัวไหนสมบูรณ์แล้วมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยึดพื้นที่ไปและสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วเลยก็จบแล้วไม่ได้กลับมาทำอีกมันไม่ต้องมาทำอีกเราจะทำเฉพาะเหมือนปลูกเบิกข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าพอเราผ่านไปแล้วตัวธรรมชาติจะทำงานตามหลังเราอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ให้โลกอ่
1: ะ
2: พอโลกเดินเครื่องมันเดินได้แล้วมันก็จะเดินของมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเราได้คนรุ่นใหม่ทำเลยทำเรื่องเกษตรประณีตศึกษาใน YouTube ในอะไรที่เราทำเรื่องเกษตรประณีตไว้ให้ท่องแท้เริ่มพื้นที่เล็กๆก่อนใครมีอยู่ในคอนโดก็ได้ทำสัก1ตารางวาเนี่ยเอาทำคอกขึ้นมาสัก1ตารางวาแล้วก็ลองไปคิดเลยว่าเราจะปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวสัก2เถาปลูกแตงกวาสักหนึ่งต้นปุ๋ยมันจะได้คำนวณได้ว่าเวลาใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ปัจจัยใช้ปุ๋ยพ่อไฟมันจะคำนวณได้แต่ภาคเกษตรที่ผ่านมามันเป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบนี้เลี้ยงโลกเฉยๆเพราะเลยดูถูกว่าภาคเกษตรมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเกษตรมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่เกษตรแบบที่ปลูกไม้ปลูกปอปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวขายอย่างนี้นะคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่าระบบที่ถูกวางเอาไว้เกษตรที่มันเจ๊งเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นชาวไร่ชาวนากติกาโลกเขาวางไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยคุณต้องเป็นคนลงทุนนะเป็นเจ้าของที่นานะทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บในกติกาโลกเขาบอกว่าหลังจากลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปไถนาถ้าถูกรับทำเกษตรต้องไถนาถ้าไถนาเนี่ยคุณไม่สามารถจะมีเครื่องไถเองคุณจะไปซื้อรถไถมากติกาโลกเขาบอกว่าคนขายรถไถนามาเนี่ยให้เป็นคนตั้งราคารถไถนาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรให้คนขายน้ำมันตั้งราคาน้ำมันมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรเอ๊ะมันไม่มีปุ๋ยก็จะไปซื้อปุ๋ยให้คนขายปุ๋ยตั้งราคามาให้เอากำไรจากเกษตรกรถ้ามีโรคแมลงมาก็มียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ให้คนขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตั้งราคาของตัวเองแล้วก็ให้มากำไรจากเกษตรกรเอาทีนี้พอเกษตรกรไม่มีทุนก็เกิดให้คนที่ขอเงินทุนเนี่ยเป็นคนตั้งราคาตั้งดอกเบี้ยมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรนี่คือระบบที่มันวางถูกวางเอาไว้พอตอนนี้พอเกษตรกรเป็นเจ้าของที่นาแล้วที่ทำแล้วได้ของมาหมดแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ทุกคนเพื่อนน่ะ 4-5 คนรวยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเลยได้กำไรเงินหมดทุกคนแต่ตอนนี้จะเป็นของแถมเกษตรกรก็คือมีฝนแรงเสียหายให้เกษตรกรนี่เป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวถ้าน้ำท่วมให้เกษตรกรเป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าแมงลงให้เกษตรกรเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาละทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรเก่งนะเก่งแล้วรอดตัวมาได้แก้ปัญหาภัยแรงก็จอบประดานซิโซล่าเซลล์ได้หรือน้ำท่วมก็ซื้อวิธีวิตออกนอนไม่หลับไม่นอนไปเอาน้ำบอกได้ก็เลยได้ข้าวมาก็ใส่รถตักๆไปหาโรงสีให้โรงสีตั้งราคาข้าวไอ้ที่เอาไปเนี่ยตั้งราคาข้าวแล้วให้มาบวกกำไรเอาจากชาวนาเราไม่จะบอกว่าชาวนานี่จนลงแล้วมันจะรวยจากอะไรถ้าเป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยเราเอาคนในโลกออกหมดเหลือแต่เรากับโลกเรากับแผ่นดินเรากับน้ำกับอากาศกับแสงแดดมีแต่ทรัพยากรฟรีทั้งนั้นแสงแดดก็ฟรีฝนตกมาก็ฟรีอะไรต่างฟรีหมดของฟรีมีอยู่แล้วเรามีดินน่ะทรัพย์ในดินสินในน้ำปู่ย่าตายายบอกไว้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยู่ในดินเพียงแต่ถ้าดินดีทรัพย์มันก็ออกมาเยอะถ้าดินไม่ดีมันก็ออกมาน้อยคุณก็มีหน้าที่ดูแลดินให้ดีจะดินให้ดีก็คือไม่ทำลายแล้วก็พยายามสะสมทรัพยากรใส่ ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทำภายใต้ความจริง3อย่างคือ 1. ทำภายใต้สิ่งที่รู้ 2. ทำภายใต้สิ่งที่รัก 3. สิ่งที่ทำนั้นจะต้องจบรู้ก็คือหมายถึงว่าตัวปัญญาและก็คือตัวมีฉันทะมีฉันทะมีความพอใจในการทำสุดท้ายทำแล้วจบก็คือนิพพานต้องทำ3ตัวนี้คือรู้รักแล้วก็จบปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ตาย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงครามโลกมามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเราก็รักเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลูกแล้วก็แล้วเลยปลูกชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องกลับมาปลูกอีกเลยมันอยู่กัน100 200ปีอายุเราแค่100ปีมันอยู่200ปีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกเนี่ยก็จบเลยคือทำในสิ่งที่รู้ที่รักที่จบแล้วมันก็จบจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะได้สบายไม่ต้องทำงานเพราะมาทำแตงใหม่เนี่ยทำอยู่1ปีแต่ตอนนี้เป็นเวลามา10ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมา9ปีอ่ะก็อยู่เฉยๆเดินดูเรียกว่าดูแลตอนแรกๆดูแลหมายถึงว่าอาจจะดูว่าต้นนี้ตายก็ต้องบางนิดหน่อยดูแลอยู่ปีแรกปีที่2ก็แลดูตอนนี้มีแลดูไม่ใช่ดูแลละทุกอย่างทำงานเองหมดเราเพียงแต่ว่าเหมือนไปตะล่อมไปช่วยในส่วนที่จะเป็นต้องช่วยอย่างเช่นต้นไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงเกินเยอะมันเกิดหนาแน่นเกินไปเราก็ถอนออกเพื่อให้มันอยู่พอดีต้นที่จะเกิดใหม่มันจะไม่หนาแน่นจนการเนี้ยคือไปช่วยหน่อยนึงคือเราไปช่วยในส่วนที่จำเป็นต้องช่วยนิดหน่อยๆหัวใจของมันก็คืออุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าอุดมสมบูรณ์เสร็จปุ๊บพอต่างประเทศทะลักเข้ามาจีนทะลักเข้ามาเอ้าโอ้ดินนี่สวยงามมากทะลุอุดมสมบูรณ์ซื้อกันเลยไล่เราร้อยล้านลูกเราขายก่อนก็แสดงว่ามันไม่มั่นคงใช่ไหมมันก็เจ๊งได้ไหมคือเราต้องเข้าใจมันนะรักษาเพื่อให้มั่นคงมันไม่ใช่ทำไปขายทำไปเพื่อจะอยู่กัน100ปี200ปีเลยปักหลักเลยอะว่า200ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการซื้อการขายในที่ดินแปลงนี้เราจะให้วงตระกูลเราอยู่ลูกหลานเลี้ยงเราอยู่ตรงนี้ปักหลักเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมั่นคงแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันค่อยๆโตขึ้นมันจะมั่งคั่งพอลูกหลานมาสืบทอดมันก็จะยั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือขามันนะคือถ้าเป็นหม้อก็คือไอ้ก้อนเศร้าอ่ะตั้งหม้อหม้อคืออุดมสมบูรณ์ขานี่คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีขาอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
1: ก็จบไปแล้วนะคะข้อคิดดีๆจากพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับรายการของเรานะคะจะมาพบเจอคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
6: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามี โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีกหนึ่งคดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนได้ยืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลับ

สวัสดีครับแผนอัตภรปานกลัดนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยกันอีกเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาเจอกันวันนี้เจอกับแผนคนเดียวนะครับแต่ว่ารับรองว่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ทันเรื่องราวต่างๆภัยต่างๆโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่เอามาฝากกันเลยเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการรู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีจำนวนการถูกโกงถูกหลอกอะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปบ้างแต่ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะรับมือกับรูปแบบต่างๆของมิจฉาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างไรกันได้บ้างนะครับเริ่มต้นกันก่อนมาดูกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเบสชนิดาภาเนี่ยที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการขึ้นโรงขึ้นศาลสืบพยานในเรื่องของการคดีเกี่ยวกับการถูกหลอกโอนเงินให้สมัครรีวิวโรงแรมซึ่งเธอได้สูญเสียเงินไปกว่า1ล้าน2แสนบาทนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกๆคนเคยได้ดูผ่านตามาบ้างก็คือคุณเบสเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงกันก็คือผลงานเรื่องภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามในบทโดนัทนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคุณเบสชนิดาภาพงศิลป์พิพัฒน์เนี่ยก็อายุ38ปีนะครับก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่นะเธอเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็ทนายความส่วนตัวนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในฐานะพยานโจทก์หรือว่าผู้เสียหายไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซอยเจริญกรุง63ในคดีช่อโกงนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเคยถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินมูลค่าสูงถึง1ล้าน2แสนบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยเกิดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณเบสก็เล่าว่ามิจฉาชีพเนี่ยได้ทำการยิงโฆษณารับสมัครอินฟลูเอนเซอร์นะครับรีวิวโรงแรมเข้ามายัง Facebook ของเธอนะครับก่อนที่จะออกกลอุบายให้โหลดแอปพลิเคชันต่างรวมถึงรายละเอียดเนี่ยเหมือนสมัครงานลงไปนะครับชักชวนให้ทำแคมเปญรีวิวโดยอ้างชื่อบริษัทชื่อดังมาหลอกให้หลงเชื่อนะครับก่อนที่จะโอนเงินสมัครร่วมแคมเปญงานรีวิวต่างๆโดยการเอาเงินค่าตอบแทนแล้วก็ส่วนแบ่งเนี่ยเป็นขั้นบันไดมาหลอกล่อซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลอกให้โอนเงินหลักร้อยหลักพันก่อนเลื่อนขึ้นไปเป็นหลักหมื่นซึ่งเหล่ามิจฉาชีพก็ได้โอนผลตอบแทนเข้าบัญชีที่คุ้มค่านะครับเพื่อให้มีการตายใจก่อนที่จะดึงเข้ากรุ๊ปไลน์แชทที่อ้างว่าเป็นกลุ่มรับงานแบบเป็นทีมเพื่อร่วมทำงานรีวิวในแคมเปญใหญ่ที่ทุกคนจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิมนะครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ชั่วโมงเนี่ยมิจฉาชีพแก๊งดังกล่าวก็ได้แบ่งเป็นผู้จ้างงานแล้วก็น้าม้าเนี่ยหลอกเป็นพนักงานร่วมแคมเปญรับงานรีวิวร่วมกันออกกลอุบายและใช้จิตวิทยาเร่งเร้าให้นักแสดงสาวเนี่ยโอนเงินไปเรื่อยๆจนเสียรู้มูลค่าสูงถึง1ล้าน2แสนบาทในที่สุดนะครับและถึงแม้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะผ่านไปนานกว่าปีนึงแล้วแต่คุณเบสชนิดาภาก็ยังหวังนะครับว่าจะได้เงินที่ถูกหลอกไปคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสาวราวเรื่องลากแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าวแล้วนะครับจากเส้นทางการโอนเงินจนสามารถจับกลุ่มแก๊งบัญชีม้าได้ทั้งหมด3คนโดยมีจำเลย2รายยอมรับสารภาพและต้องโทษจำคุกอยู่ส่วนจำเลยอีก1รายนะครับยังคงให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีเลยทำให้ต้องสืบพยานต่อในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นศาลสืบพยานโจทก์นานกว่า3ชั่วโมงเนี่ยทางคุณเบสพร้อมทนายความก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่าย้อนไปในวินาทีที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกเนี่ยตอนนั้นแทบไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองโดนหลอกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรวดเร็วมากในวันเดียวอยู่ดีๆเงินก็หายหมดเกลี้ยงบัญชีซึ่งเงินที่สูญไปเนี่ยเป็นเงินของตัวเองคนเดียวจากหลายบัญชีนะครับเป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวันก็ทำเอาช็อกกันไปเลยทีเดียวเชื่อว่ามิจฉาชีพเนี่ยรู้ว่ามีคนที่ต้องการหางานมีรายได้เสริมก็ได้ทำการยิงแอดโฆ
ฆษณาไปตรงเป้าหมายของพวกเขานะครับซึ่งก็ 100% ของผู้เสียหายที่ได้รับรู้มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความอ่อนแอเพราะในกลุ่มแชทก็มีแก๊งหน้าม้าที่มาสร้างสถานการณ์นะครับเข้ามากดดันหรือมาโทษว่าเป็นความผิดที่โอนเงินช้าทำให้ต้องเสียโอกาสในการทำงานทำให้ทางคุณเบสเนี่ยรู้สึกอ่อนไหวและรู้สึกผิดนะครับขณะเดียวกันก็มีคนที่อาศัยยืมเงินเพราะเขาก็ต้องการหลอกเอาเงินของตัวเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ก็จะเอาให้ได้นะครับซึ่งก็ยืมไปแล้วตอนนี้ก็ยังมาทวงเงินอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการทวงเงินอยู่นะหลังจากที่ถูกหลอกเนี่ยคุณเบสก็ได้ดำเนินการแจ้งที่สน.ทองหล่อนะครับทนายเนี่ยก็เปิดเผยว่าได้แจ้งความในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็เป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของตนโดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยคดีนี้เนี่ยในตอนแรกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธแบบภาคเศษนะครับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเผยว่าได้เปิดบัญชีให้จริงนะครับแต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการที่มาหลอกนักแสดงสาวเบสนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หลุดออกมาเองนะครับว่าโดนหลอกให้สแกนหน้าเพื่อยืนยันการโอนในจำนวนเงินที่สูงถูกหลอกให้สแกนหน้าทุกครั้งเวลาที่เบสได้โอนเงินเข้าไปเขาก็จะโอนเงินต่อไปยังอีกบัญชีหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งความผิดฉ้อโกงเนี่ยร่วมกันตามกฎหมายไม่สามารถแบ่งทำงานได้นะครับซึ่งแปลว่าเขาเนี่ยยอมให้สแกนหน้าเพื่อโอนเงินให้กับปลายทางแบบถี่ๆโดยเขาเนี่ยรับสารภาพความผิดอาญาทั้ง3คดีซึ่งศาลก็ตัดสินความผิดไปแล้วจำคุกถึงปี12เดือนซึ่งสิทธิ์ของจำเลยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่มองว่าเขาคงไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายโจทก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ให้รับโทษหนักขึ้นได้หากมองว่าโทษน้อยไปโดยฝั่งของคุณเบสเองเนี่ยก็ขอคิดดูก่อนนะครับภายในระยะเวลา1เดือนเพราะว่ามองว่าโทษค่อนข้างจะเบาไปหน่อยซึ่งจำนวนเงินที่ได้โอนไปกับบัญชีจำเลยคนนี้เนี่ยคือ 740,000 บาทเมื่อเทียบกับผู้ต้องหารายแรกที่รับสารภาพไปทางคุณเบสได้โอนเงินไปให้อยู่ที่ประมาณ 450,000 บาทซึ่งเขาก็ได้รับโทษจำคุก2ปี8เดือนคนที่2เนี่ยคุณเบสโอนเงินไป 10,000 บาทตัดสินจำคุก1ปีก่อนจะเปยนะครับว่าเพิ่งมารู้ภายหลังว่าผู้กระทำความผิดรายที่1และ2เนี่ยเป็นญาติกันเป็นลูกเขยกับแม่ยายก็ต้องใจแข็งอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะครับทางด้านของคุณเบสก็ยังบอกอีกนะครับว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงิน1,200,000 บาทเนี่ยคืนเพราะว่าโอกาสค่อนข้างยากบัญชีม้าทั้ง3คนที่โอนไปเนี่ยไม่มีเงินคืนอยู่แล้วซึ่งทางทนายก็มีพิจารณานะครับว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้บุคคลที่รับเงินเส้นสุดท้ายจากบัญชีม้าออกมาชี้แจงเส้นทางการเงินคุณเบสก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็พอใจกับคำตัดสินนะเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสืบพยานอย่างน้อยเขาก็มีสำนึกได้รับโทษไปแล้วมีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามว่าได้เงินคืนไหมอยากจะบอกว่ายังไม่ได้เงินคืนสักบาทเลยนะครับเพราะว่าทางจำเลยก็ไม่ได้มีเงินมีกำลังในการชดใช้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการที่จำเลยและบัญชีม้าทั้งหมดได้รับโทษซึ่งก็ให้ทางทนายเนี่ยผู้เสียหายแล้วก็ประชาชนผู้เสียหายเนี่ยทำดีที่สุดแค่นี้จริงๆการได้เงินคืนก็ต้องทำใจไว้หน่อยนะครับว่าน่าจะยากแต่ก็ขอให้คนผิดได้รับโทษในเวลานี้ก็คิดแค่นี้เลยนะครับคุณเบสก็บอกไว้อย่างนั้นซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำตานะครับคุณเบสบอกแต่ว่าจะเรียกว่าน้ำตาตกในอันนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพลาดไปได้ยังไงมันเป็นช่องโหว่ทำให้พลาดคนที่เป็นเหยื่อก็อย่ากลัวที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพวกนักเลงคีย์บอร์ดก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ก็อยากจะบอกไว้ว่าอย่าซ้ำเติมเหยื่อเพราะว่าเหยื่อทุกข์มากพอแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันมากกว่านะครับแล้วก็เตือนสติระมัดระวังตัวหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ทำให้มีสตินะครับเตือนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็อย่าอยู่คนเดียวตอนพังนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยหรือว่ามีพ่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีคนคอยเตือนสติซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยการที่อยู่คนเดียวก็จะทำให้โฟกัสอยู่กับการคุยกับมิจฉาชีพอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังควรคิดเสมอในการตรวจสอบตั้งแต่คุณเบสผ่านเหตุการณ์นี้มาก็ทำให้มีความระแวงมากขึ้นขณะที่มีการติดต่อจ้างงานมาก็ต้องมีการโทรให้ละเอียดแล้วก็ต้องวางมัดจำกันก่อนเสมออย่างน้อยเนี่ยก็คือได้ผ่านตาผ่านข่าวของคุณเบสเนี่ยก็จะได้ระมัดระวังตัวกันไว้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่าน
นะครับก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ย AI พัฒนาเยอะมากสามารถปลอมวิดีโอคอลได้เรียนเสียงได้ทุกอย่างเลยก็ถึงแม้ว่าเรามีความจำเป็นอยากได้งานอยากได้เงินแต่ก็ขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดกันอีกทีหนึ่งเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยเราไม่เห็นตัวที่ชัดเจนบางทีเราฟังแต่เสียงเราเห็นหน้าผ่านวิดีโอคอลก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเดี๋ยวนี้ AI ทำได้ทุกอย่างแล้วจริงๆมีสติทุกครั้งนะครับที่คุยกับคนแปลกหน้าในช่องทางออนไลน์เพราะเราอาจจะตกเป็นเหยื่ออยู่ก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับอ่ะหลังจากเรื่องที่นำมาฝากกันวันนี้แล้วในเรื่องของคุณเบสนะครับก็วันนี้เราก็ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากจากสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยซึ่งเขาได้มีการเตือนภัยเหมือนกันนะครับเป็น3ข้อที่จะต้องรู้เท่าทันกลลวงจากมิจฉาชีพของสินค้าออนไลน์ในกรณีของแคมเปญดับเบิ้ลเดย์คือแคมเปญดับเบิ้ลเดย์คืออะไรอย่างที่รู้กันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกเดือนเวลาที่มีวันที่เนี่ยตรงกับเดือนนั้นเขาก็จะจัดแคมเปญกันในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งใน TikTok เนาะก็จะมีหลายคนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาก็จะมาจัดแคมเปญกัน66บ้าง77บ้าง88บ้างอันนี้คือเรียกว่าแคมเปญดับเบิ้ลเดย์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามี3ข้อมาฝากนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมีการลดราคาสินค้าพร้อมกับทั้งการแจกโค้ดส่วนลดของแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านักช้อปให้มาใช้บริการในขณะเดียวกันเองนั้นนะครับการซื้อสินค้าออนไลน์ก็มักพบเจอปัญหาตามมาอย่างเช่นสั่งซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้านะครับได้ของไม่ตรงปกหรือแม้แต่การได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับสภาผู้บริโภคจึงมี3ข้อต้องรู้สำหรับสายช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาในเชิงของมิจฉาชีพซะทีเดียวนะแต่อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าหัวหมอแล้วกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะหัวหมอเนาะจัดแคมเปญราคาถูกแต่ว่าเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้นะภาพในปกที่เราเห็นในรูปอาจจะดูดีแต่พอสั่งออกมาแล้วอ้าวไม่ตรงปกซะงั้นนะครับเสียเงินไปฟรีๆของที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์ใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งนะครับตรงนี้เราจะดูได้อย่างไรบ้างมี3ข้อต้องรู้มาฝากกันนะครับกับสภาองค์กรผู้บริโภคข้อที่1 นะครับต้อง

ไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ที่นะครับ oryor.com นะครับ oryor.com นะครับก็ไปเช็คกันได้ข้อสังเกตที่ต้องรู้ข้อที่2เลยก็คือการลดราคาปลอมนั่นเองร้านค้าจำนวนมากจะมีช่วงลดราคาพิเศษโดยแต่ละร้านเนี่ยก็จะแข่งขันกันนะครับว่าร้านไหนลดราคามากกว่าเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านซึ่งในความเป็นจริงแล้วราคาที่ตั้งไว้ว่าลดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าปกติหรือเป็นราคาลดราคาปลอมนะครับดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบราคาสินค้าที่วางขายในแอปพลิเคชันอื่นหรือราคาที่ขายตามท้องตลาดประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเป็นช่วงแคมเปญไงก็คือตั้งราคาสูงๆเอาไว้ก่อนนะแล้วก็พอมันมีโค้ดอะไรต่างๆมามันก็จะทำให้ดูเหมือนว่าลดไปเยอะมากสินค้าบางอย่างเนี่ยนะครับผมก็เคยสังเกตเนาะจะเห็นเลยในช่วงที่มันมีดับเบิลเดย์หรือว่าแคมเปญอะไรต่างๆคือราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่าเวลามีแคมเปญแล้วเนี่ยราคาเต็มราคานั้นเนี่ยเขาจะขีดเลยนะ 1,000 บาทไม่ขายขายอยู่ที่อะไร200บาทมันลดเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังลดเยอะมากจนน่าตกใจนะครับบางทีเราก็เอ๊ะนะการเอ๊ะเนี่ยคือต้องมีติดตัวสำหรับทุกคนเลยนะคือสินค้าที่ราคาสูงขนาดนั้นเนี่ยแต่มาลดเหลือประมาณ100นึงหรือ200เนี่ยเราต้องเอกใจไว้ก่อนนะครับจริงๆมันอาจจะมีจริงๆก็ได้นะก็ต้องตรวจสอบในหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆร้านว่าราคาเนี้ยมันตั้งไว้เนี่ยมันเป็นราคาจริงหรือเปล่าแต่ว่าร้านเนี่ยเขาลดเยอะเนี่ยแสดงว่าเขาลดจริงหรือเปล่าเช็คหลายๆแพลตฟอร์มร่วมกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปกหรือว่าไม่มีคุณภาพมาได้นะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อราคาปลอมนะครับข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับควรตรวจสอบร้านค้าหรือว่าผู้ขายว่ามีประวัติการฉ้อโกงมาก่อนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการซื้อสินค้าออนไลน์ในยุคนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีกรณีที่ผู้บริโภคหลายรายเนี่ยโดนหลอกลวงหรือถูกโกงจากมิจฉาชีพเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยก็ควรเช็คนะครับว่าผู้ขายหรือว่าร้านค้าเนี่ยมีประวัติการฉ้อโกงหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อคนโกงได้ที่เว็บไซต์ www.blacklistseller.com นะครับ www.blacklistseller.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผู้ขายรายนั้นๆว่ามีการลงทะเบียนการค้าขายออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยข้อควรรู้เพิ่มเติมนะครับผู้บริโภคควรเก็บหลักฐานในการซื้อขายเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีในกรณีที่โดนโกงหรือถูกหลอกลวงไว้กับตัวเองด้วยหลักฐานที่ควรเก็บไว้มีอะไรบ้าง 1. เก็บหรือขออีเมลของร้านค้าไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี 2. รูปสินค้าและโฆษณาที่แสดงรายละเอียดของสินค้าอาจจะแคปหน้าจอไว้อย่างก็ได้ 3. ข้อความการสนทนาระหว่างการซื้อการขายนะครับก็แคปไว้เป็นหลักฐานด้วย 4. นะครับสลิปการโอนเงินและเลขที่บัญชีร้านค้าอย่าพึ่งลบนะครับสลิปเก็บไว้ก่อน5นะครับเก็บหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายไว้ถ้าเกิดว่ามีทั้งนี้นะครับหากผู้บริโภคท่านใดได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1441นะครับเพื่อแจ้งระงับอายัดบัญชีคนร้ายและแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะครับหรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาองค์กรผู้บริโภคได้ที่เบอร์สายด่วน1502นะครับหรือตามช่องทางด้านล่างต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคมีอะไรบ้างร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th นะครับหรือ LINE official @tccthailand นะครับหรือว่า inbox ไปได้ที่ Facebook สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับหรือว่าทางอีเมลก็ได้ complain@

0: tcc.or.th หรือว่าโทรศัพท์ไปอย่างที่บอกนะครับเบอร์สายด่วน1502นะครับขอบคุณข้อมูลของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยอ่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติย้อนหลังกันสักหน่อยเมื่อปี2568ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคนไทยถูกหลอกด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเนาะตัวเลขสถิติที่สะท้อนให้เห็นถึงหายนะทางการเงินระดับชาตินะครับซึ่งก็ระบุว่าเมื่อปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีหลอกลวงออนไลน์พุ่งสูงทะลุ 380,000 คดีเลยนะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจย่อยยับกว่า 25,000 ล้านบาทนะครับพร้อมกับเปิดโปงพฤติการของแก๊งมิจฉาชีพที่ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติงัดเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นอาวุธคัดกรองเหยื่ออย่างแม่นยำซึ่งมีกลุ่มวัยทำงานและผู้หญิงเป็นเป้าหมายหลักนะครับขณะที่นักลงทุนในตลาดคริปโตก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเครือข่ายช่อโกงระดับโลกที่ฝังรากฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับซึ่งทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยแถลงรายงานประจำปีนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับว่าในห่วงเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21ธันวาคมปี2568ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 380,378 คดีนะครับเมื่อนำมาหารเฉลี่ยก็พบว่ามีประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงถึง 1,045 คดีต่อวันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่พุ่งทะยานทิ้งห่างสถิติของปี2567นะครับอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าจำนวนคดีก็คือมูลค่าความเสียหายที่รวมแล้วพุ่งไปแตะที่ระดับ 20,000 กว่าล้านบาทเลยนะหรือคิดเป็นความสูญเสียเม็ดเงินเนี่ยออกจากระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยวันละ69ล้านบาทสูงมากนะครับตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะครับว่าขนาดของปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยกำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวแต่อย่างใดเมื่อเจาะลึกลงไปในโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ผู้เสียหายนะครับข้อมูลทางสถิติเนี่ยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มวัยทำงานมีช่วงอายุระหว่าง31ถึง40ปีเนี่ยครองสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 25.6ของผู้เสียหายทั้งหมดก็คือกลุ่ม Gen Y นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการขยายความในประเด็นนี้นะครับว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมีความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมออนไลน์และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนได้ง่ายก็กลายเป็นกลุ่มทรัพย์ชั้นดีมิจฉาชีพเนี่ยเลือกที่จะเจาะทะลวงอย่างเป็นระบบขณะที่มีมิติด้านเพศสภาพก็ยังเผยให้เห็นอีกนะครับว่าพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพศหญิงโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ64นะครับซึ่งทิ้งห่างจากเพศชายอย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็ไปตรงกับกรณีตัวอย่างเมื่อช่วงต้นนะครับที่เรายกตัวอย่างของคุณเบสนะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยโดนหลอกเยอะแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะที่รับแรงกดดันเนี่ยได้น้อยก็ทำให้ถูกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายกว่าผู้ชายนะครับปรากฏการณ์นี้ก็ตอกย้ำเห็นว่าเครือข่ายมิจฉาชีพได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและปรับแต่งจิตวิทยาในการหลอกลวงให้สามารถพุ่งเป้าโจมตีจุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยได้อย่างยับยลเลยส่วนรูปแบบของคดีออนไลน์ที่มีการรับแจ้งความน่ะก็สามารถจำแนกได้ออกเป็น14ประเภทหลักๆนะครับโดยภัยคุกคาม3อันดับแรกที่ระบาดหนักที่สุดก็คือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่กระบวนการซึ่งกินสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52.99 นะครับตามมาด้วยการหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลร้อยละ 14.61 นะครับและการหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานออนไลน์ร้อยละ 8.67 ตามลำดับในฝั่งของโลกการลงทุนดิจิตอลแม้ตัวเลขทางสถิติจะระบุนะครับว่าคดีที่พัวพันกับสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างคริปโตเคอเรนซีเหรียญดิจิตอลและโทเค็นนะครับจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.19 แต่คดีหลอกลวงให้ลงทุนผ่านความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือ Romance Scammer นะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 0.59 แต่ว่านำสัดส่วนที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยไปคำนวณจากฐานความเสียหายรวมกว่า 2.50 ล้านบาทเม็ดเงินที่สูญสลายไปในอากาศก็ยังคงมีมูลค่ามหาศาลอยู่นะครับทะลุหลักร้อยล้านบาทอยู่ดีอย่างไรก็ตามความน่ากังวลที่แท้จริงในยุคปัจจุบันนะครับคือวิวัฒนาการของกลุ่มมิจฉาชีพที่ก้าวกระโดดก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดเดิมๆนะครับก็มีข้อมูลที่น่าตระหนกนะครับว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ยกระดับโครงสร้างจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบไปแล้ว มีในการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคัดกรองเหยื่อเป้าหมายโดยอาศัยฐานข้อมูลส่วนบุคคลมหาศาลที่รั่วไหลและถูกนำไปเร่ขายในตลาดมืดยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเหล่าสแกมเมอร์ยังได้คิดค้นกลยุทธ์ที่เจ้าหน้าที่ขนานนามว่าปฏิทินโจรเนี่ยซึ่งก็คือการออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการหลอกลวงให้สอดคล้องกลมกลืนกับเทศกาลสำคัญรวมทั้งบริบททางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาอย่างตัวอย่างอย่างเช่นการสร้างแคมเปญแจกอั่งเปาปลอมในช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับหรือการหลอกลวงคูปองเติมน้ำมันราคาถูกในช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพงหรือว่าดับเบิลเดย์อย่างที่กล่าวไปนั่นแหละนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าในประเทศจะมีภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากวาดล้างและจับกลุ่มผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังลำบากนะครับในการถอนรากถอนโคนขบวนการนี้เพราะว่าศูนย์บัญชาการใหญ่และฐานที่มั่นแท้จริงคือเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับก็อยู่นอกเขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยส่วนในเรื่องของทางออกวิกฤตระดับชาตินี้ในระยะยาวก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยกลไกในการทูตนะครับเชิงรุกเพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็ขอความร่วมมือจากมหาอำนาจในเวทีโลกควบคู่ไปกับภารกิจเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลและให้ความรู้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงเพราะว่าตราบใดที่ต้นตอของอาชญากรรมยังคงซุกซ่อนอยู่ในนอกพรมแดนประสิทธิภาพของกฎหมายในประเทศก็ย่อมมีข้อจำกัดนะครับประชาชนคือด่านหน้าที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินของตนเองให้ได้เป็นอันดับแรกซะก่อนก็มาฟังรู้ทันสารพันภัยได้นะครับก็จะได้มีวัคซีนในการป้องกันมิจฉาชีพต่างๆที่จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็จะหลอกลวงคุณผู้ฟังได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อก็จะมีมาฝากกันในเรื่องของคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพชอบใช้นะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้ทำอะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงมิจฉาชีพในรูปแบบอื่นๆช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อกับรู้ทันสารพันภัยครับ
1: ชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
2: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: พามาจับไซต์ AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดู
5: ทุกวันนี้พวกเรารับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะครับทั้ง Facebook Twitter YouTube หรือแม้แต่แอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราข่าวการเมืองหรือแม้แต่ข่าวสารทั่วๆไปแต่ข่าวที่พวกเราได้รับในทุกๆวันเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงสถาบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ของออกฟอร์ดออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตัวระบบของโซเชียลมีเดียนั้นฉลาดพอที่จะดูว่าในแต่ละวันเราค้นหาอะไรบ่อยๆแล้วมันก็จะส่งแต่ข้อมูลหรือว่าข่าวที่มันคิดว่าเราอ่านแล้วเราจะชอบมาให้เราทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอเราชอบเราก็ไลค์เราก็แชร์ต่อๆกันไปโดยที่บางทีข่าวนั้นเป็นข่าวลวงผลที่ได้ก็คือมีคนรับข่าวลวงนี้ไปเป็นจำนวนมากการดำเนินชีวิตของผู้ที่ได้รับข่าวลวงนี้ก็อาจจะผิดเพี้ยนแต่กลับกันถ้าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องประชาชนก็จะสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นตอนที่โควิดเริ่มระบาดนะครับก็มีข่าวลวงออกมาว่ารัฐบาลนั้นจะสั่งเคอร์ฟิว24ชั่วโมงห้ามออกจากบ้านที่ขายอาหารจะถูกปิดต้องรีบกักตุนอาหารคนก็ตกใจครับรีบไปซื้อของมากักตุนพอกักตุนสินค้าก็ขาดตลาดแต่พอข่าวจริงออกมาเคอร์ฟิวแค่4ทุ่มถึงตี4ตอนกลางวันก็ออกมาข้างนอกได้แค่ต้องใส่แมสกลายเป็นคนที่ซื้อของตุนก็ซื้อของแพงโดยไม่จำเป็นถ้าประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกประชาชนก็ไม่ต้องไปแย่งกันซื้ออาหารหน้าที่1ของสื่อมวลชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนว่าข่าวใดเป็นข่าวลวงข่าวใดเป็นข่าวจริงถ้าเป็นข่าวลวงและความจริงล่ะคืออะไรแล้วจึงนำข่าวที่ถูกต้องมานำเสนอต่อประชาชนสมัยก่อนนะครับข่าวลวงจะไม่เยอะเท่ากับในปัจจุบันจะต้องถูกตรวจสอบจากกองบรรณาธิการก่อนแล้วจึงนำมาเสนอทำให้เนื้อหาของข่าวและสำนักข่าวมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ปัจจุบันครับพอมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาใครๆก็เป็นสื่อมวลชนได้ใครที่หาประเด็นที่ประชาชนอยากรู้ได้ก่อนก็จะได้รับความสนใจมากกว่าทำให้ขาดการกลั่นกรองบางเพจครับจะเน้นโหนกระแสหรือพาดหัวข่าวให้คนสนใจเรียกยอดไลค์พอได้ข้อมูลอะไรมาก็รีบเผยแพร่ทันทีหรือตัดเนื้อหาบางส่วนออกแล้วพาดหัวข่าวให้น่าสนใจโดยไม่ได้ตรวจสอบความจริงหนึ่งในวิธีที่จะทำให้ข่าวลวงนั้นไม่เกิดผลคือการให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงในประเด็นนั้นๆซึ่งประชาชนจะเลือกเชื่อในข้อมูลที่รับจากสื่อมวลชนที่ตนเชื่อถือมากกว่ามันเลยกลายเป็นหน้าที่และความท้าทายของสื่อมวลชนที่ต้องต่อสู้กับโซเชียลมีเดียทั้งในด้านของความเร็วในการนำเสนอความถูกต้องของเนื้อหาข่าวและจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่ต้องนำเสนอความจริงและเนื้อหาข่าวเองก็ต้องไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
6: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
7: ส
0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรู้ทันสารพันภัยนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้มีคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาชอบใช้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมุกหากินของมิจจี้เลยนะครับได้ยินเมื่อไหร่ต้องตั้งสตินะครับเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเหล่านี้นะเพราะว่าเสียงปลายสายจากเบอร์แปลกตาที่โทรมาขู่หรือว่าหลอกล่อเอาข้อมูลจากเราไปเนี่ยบางครั้งก็น่าเชื่อถือบางครั้งก็แทบจะรู้นะครับได้ทันทีว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพจากแก๊ง call center ซึ่งมักจะใช้รูปแบบเดิมๆวนซ้ำกันไปกับเหยื่อหลายคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการนำเอาคำพูดยอดฮิตนะที่เจอบ่อยพร้อมทั้งวิธีสังเกตง่ายๆเพื่อช่วยให้รู้ทันก่อนที่จะหลงเชื่อหรือว่าเผลอตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆแนวรูปแบบการหลอกลวงของเหล่าแก๊ง call center เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับจากเดิมที่พูดตรงๆหรือขอข้อมูลแบบง่ายๆปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพจะจัดฉากสถานการณ์ให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานทางการหรือแม้แต่บริษัทเอกชนหรือว่าธนาคารก็ตามนะครับสิ่งที่จะใช้เป็นหลักฐานไม่ใช่แค่ข้อมูลปลอมนะครับแต่เป็นคำพูดที่ออกมาแบบกระทบความรู้สึกคนฟังไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลความเร่งรีบเพื่อให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจเร็วขึ้นนะและไม่มีเวลาตรวจสอบให้รอบด้านนะครับรู้ทันสารพันภัยได้รวบรวมคำยอดฮิตที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะใช้บ่อยๆเพื่อให้รู้เท่าทันนะครับรูปแบบการหลอกลวงแล้วก็หยุดคิดก่อนตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าหมายกันนะครับคำพูดยอดฮิตที่ต้องระวังเลยอย่างแรกนะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีของคุณถูกใช้กระทำผิดนี่คือหนึ่งประโยคในคลาสสิกเลยนะเป็นประโยคคลาสสิกที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้แอบอ้างเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยงานรัฐจุดประสงค์ก็คือทำให้เหยื่อเนี่ยตกใจและก็เริ่มเชื่อว่าตัวเองกำลังมีปัญหาทางกฎหมายเมื่อเหยื่อตื่นตระหนกนะครับก็จะมีการส่งต่อสายไปยังผู้แอบอ้างอีกชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะข้อสังเกตเลยนะครับหน่วยงานรัฐจริงเนี่ยจะไม่แจ้งคดีผ่านโทรศัพท์แบบเร่งรัดและไม่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบใดๆนะครับคำพูดที่2เพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายจะติดต่อหลังโทรศัพท์มิจฉาชีพก็มักจะชวนให้ย้ายไปคุยในไลน์หรือว่าแอปอื่นเพื่อส่งเอกสารปลอมวิดีโอคอลหรือว่าลิงก์ให้กดส่งนะครับข้อสังเกตเลยหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีนโยบายในการดำเนินคดีหรือสอบสวนผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะครับ3กดลิงก์นี้เพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีข้อความในลักษณะนี้ก็มักมาในรูปแบบของ SMS หรือว่าแชทนะครับแล้วก็พาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้เหมือนของจริงเพื่อขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวได้ข้อสังเกตนะครับอย่ากดลิงก์จากแหล่งที่ไม่แน่ชัดแล้วก็ต้องตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนทุกครั้งต่อมาครับให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีนะครับในบางกรณีมิจฉาชีพก็อาจหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อแฝงมัลแวร์นะครับหรือว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องจากระยะไกลเมื่อเหยื่อเนี่ยติดตั้งแล้วมิจฉาชีพก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ข้อสังเกตอีกเช่นเคยนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มีการให้ติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆนอกระบบราชการเพื่อดำเนินคดีนะครับอย่างต่อมาเลยคุณได้รับเงินคืนของรางวัลพัสดุตกค้างอันนี้เจอบ่อยนะครับอีกมุกที่ยอดฮิตใช้ผลประโยชน์เป็นตัวล่อมักให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยก่อนจะนำไปสู่การหลอกเงินในขั้นต่อไปข้อสังเกตนะครับหากได้ของฟรีหรือว่าเงินคืนโดยไม่มีที่มาที่ไปต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเสมออย่างต่อมานะครับรีบทำรีบโอนตอนนี้ไม่อย่างนั้นบัญชีจะถูกอายัดหรือไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีใช้คำเหล่านี้สร้างความเร่งด่วนเพื่อกดดันให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจเร็วที่สุดโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดหรือว่าเช็คข้อมูลข้อสังเกตเลยนะครับความเร่งด่วนที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเนี่ยมักเป็นสัญญาณของการหลอกลวงได้อย่างที่8นะครับขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนนะครับ OTP คือรหัสสำคัญนะครับสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินแต่ในมือมิจฉาชีพกลับถูกใช้เป็นกุญแจเข้าถึงบัญชีของเหยื่อนะครับข้อสังเกตก็รหัส OTP เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามนะครับอย่างต่อมานะครับลงทุนวันนี้รับผลตอบแทนสูงไม่มีความเสี่ยงมุกนี้มาในรูปแบบของชวนลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียหรืออ้างว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลพร้อมโชว์ผลกำไรของสมาชิกคนอื่นข้อสังเกตนะครับการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหากอ้างว่ากำไรแน่นอนหรือไม่มีความเสี่ยงควรระวังเป็นพิเศษเลย อย่างต่อมานะครับอย่างสุดท้ายเลยพัสดุของคุณตกค้างอันนี้ก็เจอกันบ่อยมิจฉาชีพเนี่ยอ้างว่าพัสดุตกค้างหรือส่งของผิดกฎหมายก่อนโยงไปสู่เรื่องของคดีฟอกเงินหรือว่ายาเสพติดหรือหลอกให้กดลิงก์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวนะข้อสังเกตนะครับหากไม่แน่ใจว่ามีพัสดุจริงหรือไม่ให้ตรวจสอบกับบริษัทขนส่งผ่านช่องทางทางการนะครับอย่าทำตามคำสั่งของผู้โทรโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เอามาฝากกันนะให้รู้เท่าทันนะคำที่มิจฉาชีพมักจะหลอกกันเป็นประจำที่เจอกันบ่อยๆนะครับมีมิจฉาชีพเยอะขนาดนี้นะครับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างแล้วหรือยังนะทำแล้วนะครับต้องบอกว่าทำแล้วเนาะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ได้มีการรายงานผลดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี2569นะครับโดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1.1 พันล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่งเนี่ย662ล้านบาทและเงินชดเชยเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทนะครับซึ่งได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์นะครับสามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิตอลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ก็สะท้อนความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนและการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะครับขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติรับหลักการในการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อรองรับธุรกรรมหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับการคุ้มครองนักลงทุนเสริมความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยในระยะยาวนี่ก็เป็นการทำงานของฝ่ายรัฐบาลนะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการหลอกออนไลน์การหลอกลงทุนอะไรต่างๆสิ่งที่เราจะทำได้เบื้องต้นเลยก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปนะถ้าโดนหลอกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมันยากต่อการได้คืนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนสำคัญเลยต้องติดตามต้องติดอยู่ที่ตัวเราเองก่อนนะครับมีความต้องมีสติตลอดเวลานะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีช่องทางในการป้องกันมิจฉาชีพหลากหลายช่องทางนะครับอย่างในโทรศัพท์เองเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Whocall เนาะเพราะว่าเวลาที่มิจฉาชีพโทรมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าเป็นสายของมิจฉาชีพนะหรือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือว่าหลอกขายประกันนะคือเขาจะขึ้นมาเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะไม่รับสายได้นะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ได้เปิดโอกาสด้วยนะครับให้บุคคลธรรมดาอย่างประชาชนอย่างเราๆเนี่ยสามารถรายงานไปได้นะว่าอย่างสมมุติว่ามีเบอร์นี้โทรมาแล้วเรานั้นรับแล้วก็พอเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการพัสดุตกค้างนะหรืออะไรเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าพัสดุตกค้างเนี่ย น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็กดวางสายและเราก็สามารถที่จะรายงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นโดนเบอร์นี้โทรมานะเราได้มีการรายงานไปแล้วก็จะขึ้นในเบอร์เครื่องของคนอื่นด้วยว่าหมายเลขนี้นะมีการรายงานมาแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจอาจจะเป็นมิจฉาชีพเนาะก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะภาคประชาชนอย่างเราก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันเหมือนกันเนาะบางทีในการที่จะรับมือกับมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไม่หมดนะครับช่วงนี้ต้องเตือนภัยกันด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย์นะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีการเปิดเผยนะครับว่าความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยมีผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังมีผู้ที่ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วบางส่วนแล้วก็จะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ได้ย้ำเตือนผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับว่าค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 100,000 บาทนะครับหากมีการเสนอราคาที่ต่ำผิดปกติขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งทรัพย์สินและโอกาสในการประกอบศาสนกิจนะครับซึ่งช่วงนี้นะก็ต้องเตือนพี่น้องชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจนะครับทางศาสนาอิสลามนะก็ไม่เว้นนะครับไม่ว่าจะศาสนาไหนหรือว่าในกรณีใดก็ตามก็ยังมีพวกมิจฉาชีพนะจ้องที่จะเอาผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนอยู่ดีนะก็ต้องระวังกันด้วยนะมาหลายรูปแบบมากเลยมิจฉาชีพช่วงนี้นะรู้ทันสารพันภัยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมแผนอัตพรปันกัดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่าน

หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อศรีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สว่าส่งเนื้อเย็นมาเป็นขวัญตาน้ำเหน็บเช็บใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้อง

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำคุณผู้ชมมาที่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อรับชมรายการพิเศษพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการให้ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทั่วทุกศาสนาค่ะได้ร่วมน้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ
1: การจัดงานในครั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาและภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยศาสนาพุทธพิธีดุอาขอพรโดยศาสนาอิสลามพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรโดยศาสนาคริสต์พิธีสวดมนต์ขอพรโดยศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพิธีสวดอารดัสและกิรตันโดยศาสนาซิกค่ะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ลำดับนี้ค่ะศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาได้พร้อมเข้าสู่พิธีในลำดับต่อไปแล้วนะคะ
3: ครับพร้อมกันนี้เรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมด้านบนเวทีพร้อมกับท่านประธานพิธีครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนองค์การทางศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกตลอดจนประสบนิกรทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ต่างมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่เวียนมาบรรจบกันอีกวาระหนึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยทั้งทางด้านการศาสนาการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขการเกษตรการทหารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนาและทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนเป็นที่ซาบซึ้งและประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมใจกันจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพระนามัยสมบูรณ์และทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกราบจิรัติการเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: สุงรักขณฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโตทะเยเอขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมอาตมภาพในนามของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและขออานิสงส์แห่งพระราชกุศล ที่ทรงบำเพ็ญดูเป็นเนืองนิดและบุญกุศลที่ประสบกรณิกรชาวไทยได้บำเพ็ญถวายพระราชกุศลได้โปรดอภิบาลประทานพรแด่สมเด็จบรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานปราศจากโรคอันตรายนิราศร้างห่างภัยพิบัติอุปัตถอันตรายทุกประการทรงเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทุกประการพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจักได้เจริญพระพุทธมนต์บทชยปริตซึ่งเป็นพระพุทธมนต์อันอุดมด้วยมงคลเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัยโดยกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์เป็นสัจจวาจาให้เกิดชัยมงคลในมงคลพิธีดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงชนะมารที่พระแท่นบัลลังก์วัชระอาสน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาอันเป็นดินแดนแห่งการตรัสรู้ดังต่อไปนี้ขอถวายพระพร

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ศกนี้ข้าพระพุทธเจ้าในประสานศรีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรีและประสบนิกรชาวไทยมุสลิมต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตายฟาละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติทรงมีพระบรมราโชบายและสายพระเนตรกว้างไกลในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านการต่อยอดแนวพระราชดำริและริเริ่มโครงการสำคัญในหลายมิติทรงยึดหลักสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านโครงการในพระราชดำริมากมายทั้งทรงปรีชาสามารถด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรทรงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลด้านการต่างประเทศในการทำรงสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับนานาประเทศด้านการศาสนาทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในส่วนของศาสนาอิสลามนั้นทรงสืบสานพระราชปณิธานการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยมุสลิมได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของปวงประชาราษฎรด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้จักตราตรึงในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลทรงโปรดอภิบาลรักษาใต้ฟาละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สามุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าประสบนิกรตราบกาลนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะอัลฟาติฮะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาผู้ทรงพระเมตตาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปกครองและประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบนิกรไทยทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากพระสารตำคำบอกเล่าของนบุญแมทธิวพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมายจึงเสด็จขึ้นบนภูเขาเมื่อประทับแล้วบรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ทรงเริ่มสอนว่าผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและสายร้ายต่างๆนานาเพราะเราจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นักเขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่ยกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้วจะเอาอะไรทำให้เค็มอีกเล่าเกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลกเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบังไม่มีใครจุดตะเกียงและเอามาวางไว้ใต้ถังแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้านในทำนองเดียวกันแสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่านและสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทิน
1: ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาอันมาจากเบื้องบนพระไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงและพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ที่ทรงปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติขอทรงโปรดอวยพรให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพร่มใสเป็นพระคุณและพระพรนำพาแผ่นดินไทยไปสู่ความสงบรุ่งเรืองและความมั่นคงสืบไปให้เราภาวนา
2: เพื่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทรงพระเจริญด้วยพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงเปี่ยมด้วยสติปัญญาในการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชนชาวไทยขอทรงโปรดอวยพรให้ทุกพระองค์ทรงเป็นที่รักและเป็นมิ่งขวัญอันมั่นคงแก่ประชาชนสืบไปให้เราภาวนา
0: ื่อผู้ปกครองบ้านเมืองทุกภาคส่วนราชการของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำทางให้พวกเขามีใจรักความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนขอทรงประทานกำลังกายและกำลังใจในการแก้ไขปัญหาของชาติเพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและมีความเป็นธรรมในสังคมให้เราภาวนา
3: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนขอให้เรามีความรักและสามัคคีปรองดองผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อร่วมกันพดุงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรเป็นหลักชัยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติสืบไปให้เราภาวนา
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์มีพระทัยเมตตากรุณาขอโปรดสดับฟังคำภาวนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลขอทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิทยาอุตสาหะทั้งในด้านการทหารการบินการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการพระศาสนาการต่างประเทศการกีฬาการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตรพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมาเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ยาหารผสานคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกเข้ากับคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอันดีงามโดยสมเด็จพระราชดำเนินเพื่อพระองค์ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลและทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องทุกปีจะเห็นได้ว่าการพระราชพิธีนี้แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และราษฎรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าในนามองค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูแห่งประเทศไทยขอพระราชทานถวายพระชัยมงคลขอพระองค์พิคเนศสวนพระขันธกุมารพระอิศสวนพระนารายณ์พระพรหมพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่ภูมิเทวีพระแม่สุรสวดีได้ทรงโปรดประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานและมีพลานามัยแข็งแรงพระราชหฤทัยเบิกบานปราศจากทุกข์ปราศจากภัยปราศจากโลกสถิตเป็นมิ่งขวัญปกก้าวแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยตลอดจนผู้มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารด้วยเทอญโอมชานติชานติ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายปินดาปาลสิงห์มาดานนายกสมาคมศรีกุลสิงห์สภาและสมาชิกสมาคมศรีกุลสิงห์สภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยล้วนมีความปิติโสมนัสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญอนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดว่าให้กรุโปรดอภิบาลประทานพระพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอให้ทรงพระสิริสวัสดิ์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เราข้าพระพุทธเจ้าประสบนิกรไทยเชื้อสายซิกจะขอสถิตอยู่ใต้ร่มธงไทยด้วยความกตัญญูกตเวทีขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทยตราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: คำแปลบทสวดกีรตันบทประพันธ์โดยสิริสัตตกุรุโกเบนสิงห์ยีพระศาสดาองค์ที่10ราชันแห่งราชาพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นราชันเหนือราชาทั้งปวงและทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ยากไร้ทั้งหลายโปรดประทานพระเมตตาแก่ข้าพระองค์และทรงรับข้าพระองค์ไว้เป็นบ่าวของพระองค์ด้วยข้าพระองค์ได้สวามิภักดิ์ภายใต้เบื้องพระบาทของพระองค์โปรดทรงคุ้มครองและทำรงรักษาข้าพระองค์ในฐานะผู้เป็นของพระองค์โปรดทรงรับข้าพระองค์ไว้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์โปรดทรงช่วยกอบกู้ข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และได้ทรงโปรดทรงทำลายล้างศัตรูทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ

0: ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: คุณผู้ชมคะการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นการรวมพลังของผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนาในการร่วมประกอบศาสนพิธีและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสามัคคีของประชาชนทุกศาสนาเพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยค่ะ
2: สำหรับพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนิสาการกีตะเมคินและดิฉันนิพทาอินทรักษาผู้บรรยายพร้อมทีมงานสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกระท้อเปลือกคอร์รัปชันรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาหากคุณผู้ชมได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์

0: พันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงในส่วนของเสาชิงช้าเขตพระนคร
1: ก็คือเป็นจุดที่มีการขายสังฆทานกันมากที่สุดในกทมก็ว่าได้นะ
0: ใช่ๆแล้วก็จะเห็นโอ้ตรงนั้นก็คือเป็นแหล่งเลย
1: ใช่ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 นาทีที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราก็อยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นแต่ตีห้ากว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นาทีนายอัธพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกโด ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
10: สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ในวันและเวลาราชการอริณาควรจะสุกรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
11: แต่อย่างไรก็ดีต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับความช่วยเหลือเราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของกลางไม่ได้ครับ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
13: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบ และนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
15: บรรยากาศเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
16: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัย

0: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
1: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
3: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
4: ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
5: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมือง

0: เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้ระมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดง ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอีลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโม่ไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23 19-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้ ทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทด้วยเฉือนชนะณัฐธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร ร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fixed Station 7แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติ พราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพ

อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องจากดร.คิดกับข่าวร้ายตามมาด้วยเธอบอกให้ลืมกับคุณบุพภาธรรมบุตรนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะบทเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สลับกับสาระด้านสุขภาพที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นค่ะวันนี้เรื่องของการล้างลำไส้เคลียร์สารพิษตอนที่จะช่วยขวาดขยะไปในร่างกายแล้วก็ลดเสียงโรคร้ายนะคะการที่เราจะล้างลำไส้เคลียร์ลำไส้ตอนท้องว่างนั้นทำอย่างไรกับอาหารที่น่าสนใจที่หากันไม่ยากนะคะสำหรับอาหารเช้าตอนที่เราท้องว่างจากช่วงกลางคืนมาแล้วนะคะมื้อเช้าก็เป็นมื้อที่สำคัญที่จะเติมพลังของเราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมองที่แร่นปรู๊ดปราดในช่วงเช้านะคะต้องเติมอาหารเช้ามีอาหารอะไรบ้างต้องมาติดตามกันนะคะเรื่องของการขับถ่ายทุกวันไม่ได้แปลว่าลำไส้ของเราดีนะคะแพทย์เผย5ดัชนีเช็คสุขภาพลำไส้ด้วยตัวเราเองนะคะว่าเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันค่ะส่วนช่วงแรกนี้เรื่องของเชื้อราเราจะกำจัดอย่างไรให้ถูกจุดนะคะมีวิธีป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะก็เป็นห้องที่ทุกคนนั้นใช้เป็นประจำทุกวันนะคะยิ่งช่วงเช้านี้หลายๆคนนั้นต้องเข้าห้องน้ำก่อนที่จะออกไปทำงานการรักษาความสะอาดห้องน้ำนั้นก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่หากสังเกตเห็นจุดดำๆตามร่องยาแนวกระเบื้องมุมห้องหรือเพดานห้องน้ำนั่นอาจไม่ใช่แค่คราบสกปรกธรรมดานะคะแต่มันเป็นเชื้อราค่ะซึ่งกำลังจะเจริญเติบโตในพื้นที่ชื้นของบ้านเรานอกจากจะทำให้ห้องน้ำดูเก่าสกปรกแล้วนะคะเชื้อราก็ยังอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภูมิแพ้โรคหอบหืดหรือมีปัญหาระบบทางเดินหายใจนะคะทำไมเชื้อราถึงชอบความชื้นในห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำนั้นเป็นพื้นที่เหมาะกับการเติบโตของเชื้อรามากที่สุดเพราะว่ามีครบทั้งความชื้นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกคราบสบู่และสิ่งสกปรกก็จะสะสมและมีน้ำขังตามมุมต่างๆหากปล่อยไว้นานเชื้อราก็จะค่อยๆฝังลึกลงในยาแนวกระเบื้องแล้วก็พื้นผิวต่างๆทำให้เรากำจัดเชื้อรานั้นยากขึ้นค่ะสำหรับจุดที่เชื้อราชอบซ่อนตัวมากที่สุดนะคะหลายคนอาจจะขัดพื้นห้องน้ำทุกสัปดาห์แต่ก็ยังมีเชื้อรากลับมาอยู่เสมอเพราะมักซ่อนอยู่ในจุดเหล่านี้นะคะก็คือร่องยาแนวกระเบื้องเป็นจุดยอดฮิตที่พบเชื้อราดำมากที่สุดมุมห้องน้ำโดยเฉพาะมุมที่โดนน้ำน้อยแล้วก็แห้งช้าซิลิโคนขอบอ่างล้างหน้าและฉากกั้นอาบน้ำความชื้นจะสะสมได้ง่ายเพดานห้องน้ำพบได้บ่อยในห้องน้ำที่ไม่มีพัดลมดูดอากาศนะคะด้านหลังชักโครกจุดอับที่หลายคนลืมทำความสะอาดค่ะสำหรับวิธีที่เราจะกำจัดเชื้อราในห้องน้ำให้เห็นผลนะคะวิธีแรกใช้น้ำยาฟอกขาวหรือไฮเตอร์ก็เหมาะสำหรับเชื้อราตามยาแนวกระเบื้องนะคะส่วนวิธีทำก็คือต้องสวมถุงมือและเปิดหน้าต่างผสมน้ำยาตามคำแนะนำบนฉลากแล้วก็ทาลงบนบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็ใช้แปรงขัดแล้วก็ล้างออกนะคะเชื้อราก็จะหลุดแล้วก็หายไปซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะใช้น้ำส้มสายชูนะคะก็เหมาะกับเชื้อราในระยะเริ่มต้นค่ะฉีดน้ำส้มสายชูนะคะลงบนบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้สัก30นาทีจากนั้นขัดแล้วก็ล้างออกค่ะคุณผู้ฟังวิธีที่3ใช้เบกกิ้งโซดานะคะก็จะช่วยกำจัดกลิ่นอับลดการสะสมของเชื้อราได้โดยผสมเบกกิ้งโซดากับน้ำเล็กน้อยแล้วก็มาทาบริเวณที่มีเชื้อราขัดออกด้วยแปรงนะคะซึ่ง วิธีที่ทั้ง3นี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้ค่ะแล้วก็วิธีที่เราจะไม่ทำให้เชื้อรากลับมาได้อีกก็คือต้องเปิดประตูห้องน้ำหลังใช้งานเพื่อช่วยลดความชื้นสะสมนะคะเปิดพัดลมดูดอากาศช่วยให้อากาศนั้นหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวกขึ้นแล้วก็เช็ดพื้นและผนังให้แห้งโดยเฉพาะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องซ่อมจุดรั่วซึมทันทีถ้ามีน้ำหยดเล็กๆก็อาจจะเป็นต้นเหตุของเชื้อราได้ต้องทำความสะอาดยาแนวเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งไม่ทิ้งผ้าเปียกไว้ในห้องน้ำก็ช่วยลดความชื้นได้ให้แสงส่องเข้าถึงหากเป็นไปได้นะคะควรเปิดช่องแสงหรือช่องหน้าต่างค่ะซึ่งเชื้อราในห้องน้ำนั้นจะอันตรายหรือไม่แม้ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ร้ายแรงแต่ว่าการสะสมเป็นเวลานานก็ส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้จามเรื้อรังคันจมูกคัดจมูกระคายเคืองตาหอบหืดกำเริบโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งเชื้อราในห้องน้ำนั้นเป็นปัญหาที่พบได้แทบทุกบ้านเพราะว่าความชื้นเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อราค่ะซึ่งการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ลดความอับชื้นในห้องน้ำก็คือวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการที่เราจะป้องกันไม่เชื้อรานั้นกลับมากวนใจและทำร้ายสุขภาพของเราได้ค่ะนี่คือเรื่องของการกำจัดเชื้อราให้ถูกจุดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนทุกบ้านนั้นต้องมีและทุกคนนั้นต้องเข้าไปใช้นะคะก็เป็นเรื่องของการกำจัดเชื้อราในช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการไปแล้วแต่ว่าอาจจะฟังไม่ทันจับใจความไม่ทันจดไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะส่งจดหมายมาได้ที่สุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนั้นระบุว่าต้องการรับเอกสารวันที่เท่าไหร่มาด้วยนะคะเพื่อดิฉันจะได้จัดส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะหรือคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำอยากจะฟังเรื่องราวของอะไรนะคะก็แนะนำกันมาได้เช่นกันยินดีที่จะไปค้นหามาฝากกันนะคะสำหรับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของการขับถ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการขับถ่ายทุกวันไม่ได้แปลว่าลำไส้ดีเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโปรดเธอดวงใจของคุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงก่อนหน้านั้นโอยโอยของคุณแจ้กับแกรนเอ็กค่ะสำหรับช่วงที่สองนี้นะคะเรื่องราวของระบบขับถ่ายค่ะหลายคนมักจะมีความเชื่อว่าตราบใดที่เรายังสามารถขับถ่ายได้ทุกวันก็เท่ากับว่าระบบประมวลผลลำไส้แล้วก็ระบบย่อยอาหารของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังความถี่ในการเข้าห้องน้ำนั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวที่มีความแม่นยำนะคะหากว่าคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ขับถ่ายทุกวันแต่ต้องนั่งแช่อยู่บนชักโครกเป็นเวลานานใช้มือถือท่องโซเชียลมีเดียจนจบแล้วไปหลายคลิปหลายเรื่องผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดหรือพอลุกขึ้นยืนแล้วก็มีอาการมวนท้องเหมือนจะมีอุจจาระตกค้างสัญญาณเหล่านี้ล่ะค่ะที่กำลังจะบ่งบอกว่าลำไส้ของคุณผู้ฟังนั้นอาจจะไม่ได้มีสุขภาพดีอย่างที่คิดนะคะนอกจากนี้แล้วในกลุ่มคนที่เข้าห้องน้ำวันละหลายๆครั้งแต่หลังจากขับถ่ายเสร็จแล้วก็กลับยังรู้สึกแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาการแฝงเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนภัยเงียบจากร่างกายที่กำลังส่งเสียงบอกว่าระบบทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่กำลังเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับ5ดัชนีที่ตรวจสุขภาพลำไส้ได้ด้วยตัวเองซึ่งสัญญาณแบบไหนที่เราควรจะพบแพทย์นะคะแพทย์หญิงหวงหวีฉุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสัญญาศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากไต้หวันนะคะได้ให้คำแนะนำว่าการประเมินสุขภาพของลำไส้ที่ถูกต้องนั้นไม่ควรมองข้ามแค่จำนวนครั้งในการขับถ่ายต่อวันแต่ว่าต้องพิจารณาจากคุณภาพแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมระหว่างการขับถ่ายเป็นสำคัญด้วยโดยเราสามารถใช้ดัชนีตัวชี้วัดทั้ง5นี้ในการสังเกตและประเมินตนเองเบื้องต้นได้นะคะคืออันดับแรกความพยายามในการเบ่งในระหว่างการขับถ่ายต้องใช้แรงเบ่งมากเป็นพิเศษจนหน้าดำค่ำเครียดหรือว่าถ่ายออกได้ลำบากหรือไม่2ลักษณะแล้วก็รูปร่างของอุจจาระนะคะเราต้องสังเกตดูด้วยค่ะว่ารูปร่างของอุจจาระนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่เช่นมีลักษณะเป็นก้อนแข็งคล้ายขี้กระต่ายหรือเรียวยาวเล็กลงผิดปกตินะคะ3ความรู้สึกหลังการขับถ่ายเสร็จหลังจากถ่ายเสร็จภารกิจแล้วร่างกายรู้สึกโล่งสบายท้องหรือว่ายังคงรู้สึกอึดอัดแน่นท้องแล้วก็

0: จะเป็นได้นะคะนอกจากนี้แล้วหากพบอาการเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆเรื้อรังหรือพฤติกรรมการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในเวลาสั้นๆต้องรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างละเอียดและพิจารณาเข้ารับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะระดับอาการที่พบก็คือขับถ่ายทุกวันแต่แน่นท้องชั่วคราวแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นคือต้องปรับพฤติกรรมดื่มน้ำให้มากขึ้นทานอาหารที่มีกากใยสูงแล้วก็ลดความเครียดคนที่ท้องอืดเรื้อรังถ่ายไม่สุดนั่งแช่นานๆต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารแล้วก็รับยาปรับสมดุลลำไส้นะคะสำหรับคนที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนกระทันหันอุจจาระเล็กลงต้องพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินแล้วก็นัดหมายส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตรวจหาความผิดปกติด้วยนะคะนี่คือแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้นค่ะซึ่งการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่นั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ทำเฉพาะในตอนที่ร่างกายป่วยหนักแล้วเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนการเปิดไฟส่องเข้าไปในลำไส้เพื่อให้แพทย์ได้เห็นสภาพภายในอย่างชัดเจนว่ามีติ่งเนื้อมีอาการอักเสบหรือมีรอยโรคที่เป็นอันตรายแฝงอยู่หรือไม่ซึ่งการตรวจพบความผิดปกติแล้วก็เนื้อร้ายตั้งแต่เนิ่นๆนั้นก็จะช่วยให้สามารถรักษาแล้วก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะนี่คือข้อมูลเรื่องของขับถ่ายทุกวันไม่ได้แปลว่าลำไส้ดีนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเช็คได้อย่างไรก็ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ET Today แล้วก็แพทย์หญิงหวงหวีฉุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัญญาศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากไต้หวันด้วยนะคะที่นำเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับรู้รับทราบและสังเกตตัวเองกันนะคะเพื่อประโยชน์กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวของเราจะล้างลำไส้เคลียร์ลำไส้อย่างไรนะคะให้ลำไส้ของเรานั้นปลอดภัยโล่งแล้วก็ไม่เป็นโรคอะไรด้วยค่ะติดตามได้ในช่วงท้ายของรายการช่วงนี้พักฟังสาระดีๆจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาต่อในช่วงที่3ของรายการค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

หลังจากพักฟังสาระดีๆแล้วก็เสียงเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพียงความฝันของคริสตัลก่อนหน้านั้นเพียงแค่ใจเรารักกันของคุณวิญญาดาค่ะช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเรื่องของลำไส้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อช่วงที่2ของรายการก็พูดไปเรื่องของการขับถ่ายก็มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับลำไส้ที่เราจะต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอาการผิดปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะซึ่งอาหารมื้อเช้านะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเติมพลังงานให้แก่ร่างกายหลังจากที่เรานอนไป8ชั่วโมงเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดสุขอนามัยแล้วก็ระบบทางเดินอาหารและลำไส้ด้วยซึ่งการเลือกการกินอาหารที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ท้องว่างก็สามารถช่วยกระตุ้นกลไกการดีท็อกตามธรรมชาตินำพาสิ่งที่ตกค้างออกจากร่างกายนำพาอาหารไปเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็ยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำ4ยอดอาหารที่ควรกินในตอนเช้าขณะที่ท้องว่างเพื่อทำหน้าที่เหมือนกับเป็นไม้กวาดธรรมชาติที่ช่วยเคลียร์ขยะในลำไส้ค่ะมีอะไรบ้างคะมีข้าวโอ๊ตมีมันเทศมีข้าวโพดแล้วก็มีรากบัวค่ะซึ่งข้าวโอ๊ตนั้นเป็นหนึ่งในธัญพืชเต็มเมล็ดที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นมื้อเช้าเนื่องจากว่าอุดมไปด้วยใยอาหารในปริมาณที่สูงโดยเฉพาะใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำแล้วก็แปรสภาพเป็นลักษณะคล้ายเจลในระบบทางเดินอาหารกลไกนี้ก็จะช่วยให้อุจจาระนั้นมีความนิ่มตัวแล้วก็เคลื่อนผ่านลำไส้ได้ง่ายบรรเทาอาการท้องผูกเรื้อรังซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่การระคายเคืองของผนังลำไส้และการเกิดมะเร็งลำไส้นอกจากนี้ข้าวโอ๊ตก็ยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ด้วยนะคะข้อแนะนำก็คือสามารถเตรียมได้ง่ายโดยการชงกับน้ำร้อนหรือนมจืดก็ได้จากนั้นก็เติมผลไม้สดหรือโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ดีแต่ควรควบคุมปริมาณในไม่ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตย่อยสลายช้าอาจจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องในผู้ที่มีระบบการย่อยอาหารบางรายด้วยนะคะส่วนมันเทศนะคะอาจจะเป็นการกินมันเทศนึ่งหรือต้มก็ได้ในตอนเช้าก็จะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารของเรานั้นรู้สึกสบายแล้วก็อบอุ่นเนื่องจากว่ามันเทศนั้นมีใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำสูงทำหน้าที่ในการเพิ่มมวลอุจจาระและเข้าไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ตรงเวลาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วมันเทศยังอุดมไปด้วยวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายจึงช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะมีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่ามันเทศนั้นมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แป้งในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจึงต้องจำกัดปริมาณในการกินอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดผันผวนด้วยค่ะสำหรับข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มสุกร้อนๆในตอนเช้าก็เป็นแหล่งของใยอาหารธรรมชาติรวมถึงมีแร่ธาตุสำคัญอย่างแมกนีเซียมซึ่งมีคุณสมบัติทางสรีรวิทยาในการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณผนังลำไส้แล้วก็ส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างราบรื่นหลังจากสิ่งตกค้างออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งการกินข้าวโพดนั้นจะทำให้สิ่งตกค้างนั้นสามารถที่จะออกจากร่างกายได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะนอกจากนี้ข้าวโพดก็ยังมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มสำคัญที่ช่วยปกป้องจอประสาทตาและลดความเสี่ยงต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อมตามอายุอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคำเตือนทางแพทย์นะคะมีคำเตือนว่าข้าวโพดนั้นเป็นพืชที่เกิดเชื้อราได้ง่ายหากว่าเราเก็บรักษาในสภาพที่มีความชื้นสูงซึ่งเชื้อราเหล่านั้นก็สามารถสร้างสารพิษอย่างอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับที่รุนแรงและทนความร้อนสูงดังนั้นควรเลือกซื้อข้าวโพดที่สดใหม่แล้วก็ห้ามกินข้าวโพดที่มีรอยช้ำหรือเริ่มมีสปอร์เชื้อราขึ้นเด็ดขาดค่ะและพืชชนิดสุดท้ายนะคะก็คือรากบัวค่ะในตำรับยาและโภชนาการด้านตะวันออกนะคะรากบัวนั้นเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการบำรุงแล้วก็เคลียร์ระบบทางเดินอาหารเนื่องจากว่ารากบัวนั้น
มีปริมาณใยอาหารและโปรตีนจากพืชที่สูงมีกลไกทางเคมีในการจับกับคอเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินในลำไส้ช่วยลดการดูดซึมไขมันเลวหรือ LDL เข้าสู่กระแสเลือดอีกทั้งยังมีวิตามินซีและสารประกอบต้านการอักเสบเข้มข้นที่ช่วยปกป้องและฟื้นฟูเยื่อบุผิวภายในกระเพาะอาหารและลำไส้สำหรับข้อแนะนำนะคะคุณผู้ฟังในตอนเช้านั้นสามารถนำรากบัวไปต้มรับประทานเนื้อสดหรือว่าต้มเป็นน้ำซุปใสทานก็ได้เพื่อให้ย่อยง่ายสบายท้องแต่เนื่องจากว่ามีแป้งเป็นส่วนประกอบด้วยจึงควรเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อป้องกันอาการท้องอืดนะคะซึ่งมีอุทาหรณ์จากผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ในวัยทำงานแสดงให้เห็นว่าโรคร้ายมักจะมีจุดเริ่มต้นจากพฤติกรรมการกินที่สะสมมาเป็นเวลานานๆ นะคะการสละเวลาเพียงเล็กน้อยในตอนเช้าเพื่อกินอาหารที่มีกากใยสูงอย่างเช่นข้าวโอ๊ตมันเทศข้าวโพดหรือว่าจะเป็นรากบัวก็ได้นะคะในขณะที่ท้องเราว่างก็จะช่วยเปิดระบบล้างพิษแล้วก็สร้างเกราะป้องกันโรคให้แก่ร่างกายได้อย่างยั่งยืนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเสริมที่มีราคาแพงอีกต่อไปด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิงมาจาก World Health Organization Nation Center for Biotechnology Information ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของอาหารทั้ง4ชนิดนะคะที่จะช่วยเคลียร์ลำไส้ล้างลำไส้ในตอนที่เราท้องว่างแล้วก็ช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะไม่เฉพาะแต่เสียงเพลงเก่าๆยุค90ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวสาระสุขภาพที่ต้องการให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยด้วยนะคะอยู่ดีมีสุขสุขภาพจิตดีนั่นคือความปรารถนาของสุขใจไปกับเพลงค่ะสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังติดตามรับฟังกันได้ทุกเสาร์และอาทิตย์นะคะเวลาดีๆ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์ทางนี้กับดิฉันอรัญญาชมชื่นขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิทยาจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ทางทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และFM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงแรกในวันนี้นะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังผมขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชนิพนธ์บทเพลงนี้ไว้นะครับนั่นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งขอเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานไว้ให้กับพวกเรานะครับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของคุณกิตติพลมั่นชาวนานักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณครูพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์บทเพลงนี้มีชื่อว่าพม่า5ท่อน3ชั้นเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงพระม้าห้าท่อนสามชั้นการประพันธ์ของคุณครูพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์โดยมีคุณกิติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ขับร้องท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการคัดสรรบทเพลงในการบรรเลงและขับร้องของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์มาให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับท่านผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมานะครับฉันจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ก็ขอเป็นกำลังใจและก็ขออำนวยพรให้กับทุกท่านนะครับให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรโพธิสัตว์เถารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับและสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพที่สำคัญเมาไม่ขับนะครับท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่ ดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการเทิดพระเกียรติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชาวบ้านคกงิ้วได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากงานฝีมือภายในครอบครัวสู่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่ให้คงอยู่สืบไปนางละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าบ้านคกงิ้วกล่าวว่าการดำเนินงานของกลุ่มเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติที่มุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: คือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางหางให้ท่านที่บ้านกลางท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชวณีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งเพราะว่าที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชวณีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการนาทาทำอยู่ที่บ้าน
1: โครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านการสร้างอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เส้นใยทุกเส้นที่ถูกถักทอขึ้นจากสองมือของชาวบ้านคกงิ้วยังสะท้อนถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมสืบสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปวรพลโหมดชังสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569ครับวันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกรอบนึงแล้วนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้พักไป1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เจอกันในสุขสราญบ้านเราวันนี้ได้ฟังเพลงอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสาระต่างๆมากมายหลายเรื่องที่นำมาฝากกันครับส่วนเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของคนพิการที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับข่าวคราวเรื่องต่างๆความสำเร็จของคนพิการหรือจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องอื่นๆสาระน่ารู้ต่างๆมากมายนะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 นแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็AM 819 kHz ด้วยนะครับเป็นความร่วมมือกันของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันและมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลมาเป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆนะครับเล็กน้อยที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการไม่เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นแต่คนพิการทุกประเภทก็จะได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีงานสำคัญนะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องของ Universal Design การที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดรับคนทั้งมวลคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะคนพิการเด็กผู้สูงอายุหรือใครก็ตามก็สามารถที่จะถูกออกแบบให้มารองรับได้นะครับซึ่งจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮ.9และฮ.10เมื่อศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เมื่อวันซืน2วันนะครับมันทำให้มีเวทีทางวิชาการที่เกิดขึ้นเยอะนะครับหลายเรื่องแล้วก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นครับหลายคนที่เวลาออกแบบแล้วไม่ได้นึกถึงคนทุกคนคนทุกกลุ่มก็จะสามารถที่จะนึกถึงคนทุกคนแล้วก็คนทุกกลุ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าคนทุกกลุ่มก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังปัจจุบันอย่างก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาผมเคยได้สัมภาษณ์น้องบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายเป็นนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ไปสำรวจแผนที่นะครับที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่เขามีแผนที่เป็นอักษรเบรลล์ให้หลังจากที่เกิดพวกคดีความอะไรต่างๆขึ้นมาคุณพิการก็ได้ฟ้องนะครับทางรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เลยจัดทำแล้วก็ได้ไปสำรวจมาก็ยังคงพบว่ามีบางเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับแต่มีบางเรื่องเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรายการของเราก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยก็แล้วกันครับ
1: เคยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: อยู่ในสถานะโสดคนเดียวโดดโดดเซลฟี่แล้วโพส
1: เครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
2: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่

0: ื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
0: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
1: งานก็สนุกดีครับ
0: แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
0: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: คืออันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15 ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจําของเรานะตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอ่ะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอ่ะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15 ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาพีทีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นอะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
1: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกม1 คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกแห่งจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ณตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็ก เด็กกว่านี้

0: มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
1: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทําให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างนี้
0: ครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็มีบ้างเล็กๆน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติด
0: อ๋อ
1: แต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ทำพวกนี้ได้บ้าง
0: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับ10แล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยเพราะว่าเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนําพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้เนี่ยนะครับได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้ทํางานด้านนี้
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียน2คนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าเอ๊ะสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสัก1เดือนนะครับก่อนการแข่งขันนะอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
1: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
0: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม .6 เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงเนี้ยมาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของสหกิจเนาะสหกิจหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสาขาเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทําให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนําว่าเออเนี่ยลองมาทําสายกิจที่สวทช.มั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสายกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสายกิจเสร็จก็พี่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย เมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาจะได้ทำต่อที่นั่นเลย
0: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราเราทำอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
1: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี้แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับ webcheck webcheck นะครับ .aaa ครับ A3 ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
0: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
1: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาใหปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทใน Facebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
1: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
0: เข้าไม่ถึง
1: มีปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่ารบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนา แอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อย
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครับ
0: ม
1: ตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจนะแล้วก็เราก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขเนี่ยแก้ไขพวกที่สกิลเริ่มไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งมาว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้
0: ใ
1: ย
0: ช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
1: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาแล้วลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราหน้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าอย่างนี้ครับ
0: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีทอิศวัตรมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะไม่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพีทมากๆเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา

0: ผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับผมมีโอกาสได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรโสมกลางนะครับร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะไปพูดคุยแล้วก็หาทางออกในการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นำเสนอในมีทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกคือการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับอย่างสะดวกประเด็นที่2คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับประเด็นที่3การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการประเด็นที่4ก็คือการเร่งปรับปรุงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่ก็กำลังมีการร่างแล้วก็ปรับปรุงกันตอนนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายคือการเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนเดียวและกองทุนสำคัญที่คนพิการสามารถนำเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาได้นะครับพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาดูทีละประเด็นนะครับการสร้างสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยสะดวก เรื่องนี้นะครับทำไมจึงต้องแก้ปัญหานี้อันนี้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะเรียนโดยสรุปกับท่านรัฐมนตรีไปว่าประเด็นสำคัญคือการผลิตและการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านสายด่วน1414 plus แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ TAB to read ของมูลนิธิคนตาบอดไทยนั้นก่อนหน้านั้นเราอาจจะเคยได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นแต่เราไม่เคยได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยนะครับซึ่งคือทุกวันเนี่ยการให้บริการนี้ยังคงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่เราหยุดให้บริการเพราะขาดงบประมาณคนตาบอดเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการดอกแบบแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมนะครับของโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่แล้วก็ระบบการคมนาคมอันนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการหรือว่าการบริการแบบสากล นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรับความร่วมมือแล้วก็มันเป็นไปด้วยดีแหละแต่ว่าอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้เร่งรัดแล้วก็ช่วยนะครับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้ประสานไปยังทางกระทรวง DE นะครับให้ดูแลเรื่องของการเข้าถึงหรือว่าการยืนยันตัวตนนะฮะการสแกนหน้ากับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องให้คนพิการได้ลำบากมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ท่านน่ารักมากเลยบอกว่าหลายประเด็นหลายเรื่องสามารถทำได้ทันทีอันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับคนพิการมากเลยนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมารับเรื่องด้วยมาพูดคุยมาร่วมกันหาทางออกด้วยนะครับนำโดยท่านสนธยาบุญยภูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับประเด็นต่อมาก็คือสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1,000 บาททั่วหน้านะครับทำไมถึงเราต้องเสนอเรื่องนี้ไปเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณพิการนั้นได้800บาทแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อวันอังคารที่28เมษายน2563นะครับมติที่บอกว่าให้มีการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนให้เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั่วหน้าตอนนี้คนพิการมี3กลุ่มด้วยกันนะครับ คือกลุ่มที่ปรับไปแล้วมี2กลุ่มก็คือเด็กอายุ18ตั้งแต่0ถึง18ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้าพบความพิการแล้วไปขึ้นทะเบียนได้เบี้ยความพิการก็จะได้ 1,000 บาทอีกกลุ่มนึงคือคนพิการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจาก800ที่โอนเข้าบัญชีอีก200ก็จะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีเองท่านบอกว่ากำลังคุยกันนะครับแล้วก็มีการประชุมทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไปแล้วด้วยเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการนะครับการประกอบอาชีพและการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของคนพิการเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็เคยได้มีมติหลายครั้งให้หน่วยงานของรัฐนะครับจ้างคนพิการให้ครบนะฮะตามอัตราส่วนของกฎหมายที่กำหนดโดยปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่3กระทรวงเท่านั้นที่มีการจ้างงานคนพิการได้ครบนะครับก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้แน่นอนเขาดูแลคนพิการโดยตรงก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เขาก็คุยเรื่องการจ้างงานอยู่แล้วก็อีกกระทรวงนึงคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่ามีปรากฏนะครับว่ายังมีหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้จ้างงานคนพิการนะครับอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการก็หมายความว่าถ้าที่ไหนมีคนที่ไม่พิการนะฮะทำงานอยู่100คนคุณจะต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วย1คนนะครับหน่วยงานเอกชนเขามีการจ้างงานไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันต่อแล้วก็กระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการรณรงค์ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเองก็ได้รวบรวมแล้วก็รายงานเข้าสู่ทางคณะรัฐมนตรีอยู่ตลอดเลยนะครับส่วนอีก2ประเด็นก็เป็นเรื่องของการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้หรือใช้อย่างจริงจังนะครับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการมาเสริมพลังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับอย่างไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนพิการนะครับนี่คือ5ประเด็นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมและทีมงานได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรโสมกลางท่านรับปากนะครับว่าจะดูแลคนพิการทั้งประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพูดถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขาเปิดตัวพมแคร์นะครับยื่นขอสวัสดิการผ่านมือถือนะครับรู้ผลเร็วอันนี้ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้นำเรื่องของระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารงานของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเปิดตัวระบบพม.แคร์แพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการสังคมผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองติดตามผลการพิจารณาแบบออนไลน์อันนี้เขาตั้งเป้าว่าจะลดปัญหาผู้มีสิทธิ์นะครับที่จะที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าระบบพม.แคร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐโดยเชื่อมโยงกับระบบที่ทางพม.ได้จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงนะฮะกับแอปพลิเคชันไทย ID แล้วก็ทางรัฐนี่แหละนะครับซึ่งถือว่าทุกคนเข้าถึงอยู่แล้วการตรวจสอบสิทธิและคัดกรองผู้ขอรับการช่วยเหลือเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในระยะแรกเนี่ยระบบเองก็จะเปิดให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่าน e-service นะครับบนสมาร์ทโฟนครอบคลุม สวัสดิการ6ประเภทนะครับก็คือเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะครับรวมถึงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากด้วยโดยนำร่องใน9จังหวัดครับคือนครราชสีมาหนองคายเชียงใหม่เชียงรายแพร่กาญจนบุรีสมุทรปราการสงขลาและพัทลุงครับส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้กระทรวงพม.ก็ยังคงเปิดให้ยื่นคำขอผ่านช่องทางเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงนะครับท่านกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.บอกว่าระบบใหม่เนี่ยช่วยลดระยะเวลาแน่นอนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วจากเดิมที่ใช้เวลาเป็นเดือนก็เหลือไม่เกิน10วันทำการแต่รายใหม่ที่ยื่นเข้ามาก็จะใช้เวลาไม่เกิน15วันหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนนะครับกระทรวงพม.ย้ำนะครับว่าระบบพม.แคร์เนี่ยเป็นก้าวสำคัญของเรื่องของระบบดิจิทัลเอามาใช้ในภาครัฐเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ง่ายขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างยั่งยืนนะครับคนมีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือว่าคนที่มีสิทธิ์แล้วต้องไม่รับซ้ำสอนนะครับทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเสียงจากคนตาบอดไทยในวันนี้เรื่องราวสาระหลากหลายที่นำมาฝากกันก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็หน่วยงานองค์การระดับชาติของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนต้องการที่จะให้รายการได้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งข่าวมาได้นะครับติดต่อเข้ามาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3 เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ ถ้าจันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่022463835 022463835หรือเข้าไปในเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์นะครับของเพจสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้อีกช่องทางนึงด้วยนะครับวันนี้26ใช่ไหมครับเหลือเวลา27 28 29 30และ31นะครับในสิ้นเดือนนี้ก่อนนะฮะในขั้นแรกส่วนจะมีการเพิ่มเติมอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามรับฟังข่าวได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
7: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
9: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันเขียววิจิตรครับวันนี้มารับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่เวลาทีนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับพบเจอกันนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาประมาณ10นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายที่คุณมีความสงสัยมีความอยากรู้แล้วเราก็จะชี้แจงแถลงไขให้ท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นช่วงนี้ยังเป็นช่วงทนายอาสานะครับก็จะมีทนายความนะครับผู้รู้เรื่องกฎหมายต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้แล้วก็เป็นกูรูนะครับที่จะช่วยชี้แนะแนวทางในการที่จะอยากที่จะแก้ไขปัญหาอะไรด้วยข้อกฎหมายต่างๆก็จะมีผู้บอกเล่าให้ท่านได้รับทราบกันนะครับติดตามชมรายการผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตอนนี้ใครเห็นไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดจุดมาให้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันมาที่ใต้คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับช่องทางหลักอีกช่องทางนึงนะครับรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz นะครับทั่วประเทศเลยนะครับใครที่จะชมผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับเป็นช anel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ได้เช่นเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันนะครับในช่วงที่รายการของเราออกอากาศฮะอย่าลืมฮะ022769717 022769721แล้วก็รวมถึงสายด่วนนะครับหมายเลขมือถือ081715-9551-3นะครับย้ำอีกทีนะหมายเลข022769717022769721สองหมายเลขนี้โทรในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนะครับก็จะมีน้องทีมงานคอยประสานงานคอยรับเรื่องต่างๆอยู่นะครับส่วน0817159513สามารถโทรได้ตลอดเวลานะครับอีกช่องทางนึงนะฮะอันนี้ไม่ลืมใครที่จะส่งจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาก็ได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะนะครับทุกๆช่องทางนี้เราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับใครมีเรื่องราวข้อกฎหมายหรือมีอะไรอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปช่วงทนายอาสาทนายความวันนี้ท่านนี้เลยฮะแหมพูดจากันต้องบอกว่าเจอกันทีไรคุยกันทีไรสนุกสนานแล้วก็มันกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวพี่เกิดผลแก้วเกิดครับทนายความประจำรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันคร
1: ับ ครับผมนะทราบว่าวันนี้แม่เป็นเขาเรียกนะไปดูแลที่ดงที่ดินของตัวเองต่างจังหวัดใช่ไหมฮะ
2: ดูแลสวนต้นไม้นี่ดอกไม้ไว้ครับวันหยุดก็เลยมาพักผ่อนด้วย
1: นี่นะเดี๋ยววันหยุดยาวเลยเนาะวันพรุ่งนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันหลออยู่วันนึงอ่ะนะครับหลายท่านหลายคนก็ใช้เวลาไหนๆก็เป็นฟันหลอแล้วหยุดยาวไปเลยลาเลยนะฮะพี่กับผลสบายอยู่แล้วมีบ้านอยู่ปราจีนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นี่นะฮะก็เห็นไหมครับนี่แหละครับยังมีที่ดงที่ดินเขาเรียกเป็นทุนชีวิตเลยนะอย่างผมนี่ไม่มีเลยโอ้อิจฉาจริงเลยนะพี่กับผล
2: ซื้อด้วยกันเลยครับมาซื้อด้วยกันเลย
1: ซื้อด้วยกันเลยนะนะครับแม่วันนี้นี่มันพอดีเลยพอพี่กับผลไปที่บ้านใช่ไหมที่ดงที่ดินวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องก่อน ทำรังวัดวิธีรังวัดแล้วก็ทำรั้วเนี่ยมันมีวิธีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะที่แต่ละที่มันไม่มีช่องว่างใช่ไหมนะครับโฉนดแต่ละโฉนดมันติดกันติดกันไปเลยเนี่ยอย่างนี้จะทำยังไงรั้วจะต้องทำยังไงก่อนและต้องรังวัดยังไงสอบเขตยังไงไม่ให้มันเกิดเป็นข้อผิดพลาดผมเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้พื้นที่ข้างๆเรายังไม่ได้ทำรั้วแต่พื้นที่ข้างๆทำรั้วไปแล้วรังวัดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วถ้าเผื่อว่ามันเกิดล้ำที่ขึ้นมาล่ะจะทำอย่างไรอ้าวอันดับแรกนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเนาะที่จะมีการทำรังวัดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ
2: ก็อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะทำรั้วต้องวางแผนก่อนใช่ไหมครับ
1: ต้อง
2: พิจารณาก่อนว่าที่ดินข้างเคียงมีรั้วหรือยังใช่ไหมครับและถ้าเขามีรั้วนั้นแสดงว่ามันต้องมีการมาอยู่ก่อนเราหรืออาจจะมาอยู่พร้อมกันแต่ว่าเขาทำรั้วก่อนดังนั้นก่อนที่เขาจะทำรั้วก็ดีนะครับสมมติว่าเรายังไม่ได้ทำแต
1: ่
2: เอากรณีเพื่อนบ้านทำก่อนนะ
1: ครับ
2: ในกรณีเพื่อนบ้านจะทำรั้วก่อนกรณีแบบนี้เขาโดยปกติเพื่อนบ้านจะต้องมาบอกกล่าวเรา
1: ครับผม
2: ถ้าตอนแรกมันไม่มีขอบเขตชัดเจนนะต้องมาบอกกล่าวเราเว้นแต่ว่ารั้วเดิมมันมีแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงแนวรั้วรั้วใหม่แค่นั้นเองโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวรั้ว
1: ครับ
2: ก็เราเข้าไปดูแค่นั้นเองครับถ้าเขาจะสร้างรั้วโดยไม่เคยมีรั้วเดิ
1: ม
2: และยังไม่รู้แนวเขตชัดเจนอันเนี้ยโดยปกติแล้วเราต้องบอกกล่าวเขาหรือเขาควรจะแจ้งแก่เราก่อนครับซึ่งถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่คุยกันรู้เรื่องมันก็ดีนะ
1: ครับครับ
2: แต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยตารางนิ้วเดียวก็ยังมีปัญหาเลยนะครับ ดังนั้นถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุยกันได
1: ้
2: ถ้าเพื่อนบ้านปกติเพื่อนบ้านจะเดินมาบอกเราก่อนใช่ไหมครับว่าจะทำรั้วแต่ถ้าเราไม่ได้คุยกันเลย
1: ครับ
2: และเขาทำเลยอันนี
1: ้
2: บังเอิญว่าเราอยู่ด้วยบริเวณนั้นนะครับเราก็ต้องสอบถามช่างแล้วก็ขอพูดคุยกับเพื่อนบ้านว่าจะทำรั้วหรือเปล่าจะทำตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ควรจะมีข้อตกลงกับเพื่อนบ้านให้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่เขาทำรั้วเนี่ยโดยปกติเราจะทำรั้วหลังหลักหมุดอยู่ในแนวที่ดินของเราหรือตรงกลางหลักหมุด
1: ใช่
2: ไหมครับถ้าหลังหลักหมุดหมายถึงว่าล้ำก็อยู่ในเขตแนวเขตที่ดินของเราซึ่งมันทำได้ทั้งสองอย่างคือตรงกลางหลักหมุดก็ได
1: ้ครับ
2: หรือเข้ามาในแนวของเราก็ได้ชิดกับหลักหมุดนะคร
1: ับ ชิ
2: ดก
1: ับ
2: หลักหมุดแนวของเราไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแต่มันจะมีปัญหาคือตรงกลางหลักหมุดนะคร
1: ับ
2: ตรงกลางหลักหมุดตรงนี
1: ้ครับ
2: ถ้าเพื่อนบ้านหรือเราจะทำก็แล้วแต่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำก่อนเนี่ย
1: ม
2: ีอยู่สองเรื่องต้องคุยกันนะครับ
1: ครับ
2: หนึ่งค่าใช้จ่ายถ้าเราทำเขาเองไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ถ้ามันเคยคุยกันไว้ว่าแบ่งคนละครึ่งหร
1: ือ
2: ตามสัดส่วนก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับผม
2: ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะทำรั้วแบบใช้วัสดุอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าคนหนึ่งทำรั้วแหมรั้วสแตนเลสอลอยอย่างดีคนหนึ่งทำแค่รั้วหนามก็พออะไรเงี้ยครับคุยกันรู้เรื่องให้ชัดเจนแล้วราคายังไงแบ่งจะแบ่งชำระแบ่งกันยังไงนะครับคุยกันให้รู้เรื่องในกรณีที่ไม่เคยคุยกันนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าคุยกันแล้วก็ถ้าคุยกันไว้นานแล้ว
1: ครับ
2: ถ้ามันมาทำใหม่ราคาก็สุดมันขึ้นก็ต้องมาคุยกันอีกรอบนึงว่าจะดูมันขึ้นไม่ใช่ประตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนเมื่อ 3-4 ปีก่อนสงครามมันจะเกิดวัสดุมันแพงขึ้นมาก็ต้องคุยกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได
1: ้ครับผม
2: ตกลงกันไม่ได้นะครับเราสามารถทำรั้วได้เลยแต่ต้องอยู่ในเขตที่ดินของเราหรือตรงกลางของแนวเขตที่ดินเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ทำรั้วเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายรั้วนั้นก็เป็นของคนนั้นแหละครับรั้วนั้นวัสดุนั้นเป็นของคนนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันซ่อมแซมเราต้องเป็นคนซ่อมแซมคนเดียวนะ
1: ฮะ
2: แต่ถ้ามันร่วมกันออกก็ต้องซ่อมแซมร่วมกันแค่นั้นแหละครับ
1: กรณี
2: ไงรู้เรื่องก่อน
1: กรณีนี้แบบว่าเราไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่เราไปทำการสร้างรั้วตรงกึ่งกลางเลยนะครับคือกึ่งกลางหมุดเลยนะครับเหมือนเป็นรั้วที่อยู่ตรงเส้นเขตแนวพอดีเด๊ะเลยนะครับแล้วอยู่ดีวันดีคนที่มีพื้นที่ที่ดินอยู่ข้างๆเรารู้สึกว่าฉันก็อยากจะทำรั้วได้เหมือนกันทำรั้วใหญ่ครอบรั้วของเราไปอีกอย่างนี้ทำได้ไหม
2: คือโดยปกติแล้วถ้ามันอยู่ตรงกลางของแนวเขตอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับผม
2: ก็แสดงว่ามันถูกจำกัดด้วยขนาดของมันอยู่แล้วครับฉ ไหมครับเพราะว่าแนวเขตที่ดินมันไม่สามารถที่จะเกินกว่าหลักหมุดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันได้ตรงกลางหลักหมุดถ้าคุณจะทำครอบไปจากคนเดิมที่เขาทำไว้เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะไปกินเนื้อที่ฝั่งเขาด้วย
1: อัน
2: นี้เขาจะยอมหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะถ้ารั้วคนมันแค่ความยาวไม่กี่เมตรไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าความยาวหลายเมตรเป็นร้อยเมตรอันเนี้ยเขาจะรู้สึกเลยว่าถูกกินเนื้อที่ไปแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมนะต้องมีเรื่องกันไปก่อน
1: ฮะฮะจริงๆปัญหาเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าไปดูแลหรือว่าเพิกเฉยเนี่ยผลเสียจะเกิดกับเราอย่างไรบ้างฮะ
2: ประการแรกก่อนนะครับพอเราปล่อยให้เขาสร้างรั้วไปโดยไม่ตรวจสอบโดยไม่นั่นนะครับอันดับแรกก่อนถ้าเรามาเห็นภายหลังในการโต้แย้งกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับมีปัญหาโดยเฉพาะเจ้าของรั้วเขาอาจจะต่อสู้ว่าเงินเกิน10ปีนะอย่างนั้นครับอาจจะอ้างว่าเนื้อที่ดินของเรากลายเป็นเขาครอบครองเราปักไปอีกก
1: ็ได้ครับ
2: เพราะถ้าพอเราไม่ตรวจสอบเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามันจะลุกล้ำหรือไม่ลุกล้ำ
1: ครับครับ
2: และลุกล้ำเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมครับเขาก็อ้างได้ว่าเขาครอบครองประปัก
1: ครับ
2: หรือสองถ้าเขาไม่อ้างครอบครองประปักแต่คุณไม่เคยโต้แย้งคัดค้านเขาก็อ้างได้ว่าถึงมันจะลุกล้ำก็เป็นการปลูกสร้างโดยสุจริตกฎหมายก็คุ้มครองอีกคร
1: ับ
2: ไม่ห้ามรื้อถอนออกไปแต่ต้องให้รั้วนั้นคงอยู่ตราบเท่าที่มันจะเสื่อมไปตามธรรมชาติเห็นไหมครับแล้วถ้าเขาเอารั้วดีมา10-20ปีก็ยังไม่เสื่อมเลยบางวัสดุ
1: ครับ
2: นะครับมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าเราละเลยเขากินเนื้อที่เราหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเขากินเนื้อที่เราก็เป็นปัญหาถ้าฟ้องขับไล่ได
1: ้ครับ
2: ก็โอเคถ้าไม่เกิน10ปียังไม่อ้างครอบครองประปักก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ายังไม่เกิน10ปีแต่เขาสู้ว่าเขาปลูกสิ่งปลูกสร้างหมายถึงรั้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
2: โดยที่ดินในที่ดินของเราโดยสุจริตก็รื้อไม่ได้แต่เขาฝ่ายเขาต้องชดใช้เป็นเงินให้เราแค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้อยากได้เงินอยู่แล้วนี่
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นกฎหมายถึงบอกว่าผู้ครอบครองต้องหมั่นดูแลต้องหมั่นดูแลถ้าเราเห็นว่ามันมีปัญหาเราตรวจแล้วน่าจะลุกล้ำเข้ามาเขาทำแล้วไม่เคยบอกกล่าวเรา
1: ครับ
2: เมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเห็นผมว่าเราควรจะรังวัดสอบเขตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสอบเขตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อสอบเขตใหม่แล้วผลเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ลุกล้ำก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเขาลุกล้ำเราก็ต้องให้เขาลื้อถอนออกไปแสดงว่าเราโต้แย้งสิทธิ์แล้วนะ
1: ครับ
2: ถ้าเรารู้เราต้องรีบโต้แย้งสิทธิ
1: ์
2: ถ้าเรารู้แล้วเรานิ่งเฉยมองเห็นอยู่แล้วนั่งดูทุกวันก็ไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยพอเราโต้แย้งสิทธิ์มันก็มีการโต้ต่อสู้กันไปเขาก็จะศาลก็จะสั่งให้มีการรังวัดแล้วก็ถ้าเราเป็นฝ่ายชนะศาลก็จะสั่งให้ฝ่ายจำเลยรื้อถอน
1: รื้อถอนเราจะไปรื้อเองโดยพลการไม่ได้ไม่งั้น
2: มีนิการใหม่ล่าสุดล่าสุดจะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ผมนะเพราะว่าคำท้าสามารถเล่าให้เป็น
1: ผู้ฟัง
2: ยิ่งลองฟังคร
1: ับผม
2: มันมีอยู่อันหนึ่งนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนใหม่คนเก่า
1: ครับครับ
2: ที่ดินแปลงนี้ปรากฏว่าสมมติว่าผมเป็นโจทย์ในคดีนี้นะครับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเขาอยู่มาก่
1: อ
2: นเขาอยู่มาก่อนเราครับไม่รู้เราไปซื้อต่อจากคนอื่นโดยที่ดินข้างเคียงโดยเจ้าของคนเดิมเขาไม่ได้สร้างรั้วไว
1: ้
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เจ้าของที่ดินอื่นเจ้าของที่ดินคนเดิมน่ะคนเดิมที่อยู่ข้างเคียงเราเขาสร้างรั้วแต่เขาสร้างแบบแข็งแรงนะเขาขุดรั้วขุดดินทำเป็นคานข้างล่างเลยครับทำเสาทำคานข้างล่างกันรั้วสุดเข้ามาในแนวเขตที่ดินของเราแต่มันอยู่ข้างล่างแต่มันอยู่ข้างล่างเจ้าของใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างล่าง
1: ฮะ
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เขาทำคานในกว้างแล้วเข้ามาอยู่ในข้างล่างเรา
1: อ๋อคานมาอยู่ในที่ดินเรา
2: ใช่ครับอ๋อ
1: ฮะ
2: เขาขุดคานเข้ามาในที่ดินของเรา
1: ครับ
2: แล้วเขาทำคานข้างล่างแต่ไอ้แนวเขตรั้วแหละไม่ได้ลุกล้ำ
1: อืม
2: แนวเขตรั้วไม่ได้ลุกล้ำ
1: ครับผม
2: ปรากฏว่าวันดีคืนดีผมจะทำรั้วบ้าง
1: ครับ
2: เลยไปรังวัดรังวัดก็บังเอิญเขาตรวจแล้วแนวรั้วไม่ได้ขาดลำคอมแต่ช่างรังวัดเขาตรวจสอบปรากฏว่าเขาพบว่าใต้ดินบริเวณฝั่งดิ้นที่ของเราม
1: ี
2: คอนกรีตอยู
1: ่
2: ก็เลยมีการขุดดูปรากฏว่าเจ จ้าของรั้วฝั่งนู้นสร้างคานรั้วเข้ามาในเขตของเราที่เขาถึงประมาณ5เซนติเมตรมั้ง
1: ห้าเซนติเมตรครับผม
2: แล้วก็ยาวไปอีกหลายเมตร
1: ครับ
2: ทีนี้ก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีการต่อสู้กันสุดท้ายศาลฎีกาก็บอกว่าแม้ว่าจะลุกล้ำใต้ดินก็ถือว่าเป็นการลุกล้ำนะครับข้างบนมองไม่เห็นก็ไม่ได้ลุกล้ำแต่มันลุกล้ำใต้ดินเพราะว่าแดนกรรมสิทธิ์มันหมายถึงบนดินใต้ดินและเหนือดินขึ้นไปเขาเรียกว่าแดนกรรมสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครจะพาดผ่านสายไฟข้ามที่ดินของเราไปยังไม่ได้เลย
1: แม้ในอากาศก็ตาม
2: แม้ในอากาศก็ตามยกเว้นเครื่องบินเราไปควบคุมมันไม่ถึงแค่นั้นเอง
1: กรณีอย่างกรณีที่พี่เกิดผลได้เป็นตัวยกเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ตกลงศาลสั่งให้ยังไงครับ
2: ศาลสั่งให้รื้อถอนออกไปครับถ้าไม่รื้อถอนต้องชดใช้เป็นรายเดือนเขาก็ยอมชดใช้เป็นรายเดือนนะครับเอ้ยเขาก็ยอมรื้อถอนออกไปนะคร
1: ับ อ๋อครับครับครับ
2: เพราะว่าไม่งั้นก็ใช้ไปเดือนละเท่านี้ตามเขาก็เอาละคำนวณในการพื้นที่มาเป็นราคาในการคิดค่าเสียหายครับศาลก็การคิดเป็นตารางวาเลยนะ
1: โอ้ตารางวาเลยโอเคได้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับคุณป้าละมุนครับอยากจะขอคำปรึกษาว่าตอนเนี้ยให้คนเช่าที่ดินทำสวนสัญญา3ปีนะครับตอนนี้หมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีผลผลิตอยู่เดี๋ยวคุยกับคุณป้าละมุนเลยดีกว่าคุณป้าละมุนครับสวัสดีครับครับคุณป้าอ้าวไหนลองเล่าซิเหตุการณ์เป็นยังไงฮะ
3: คือเขาหมดสัญญาเขาบอกเลิกสัญญาแล้วเขากำลังจะไปอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ยอมไป
1: ครับ
3: นี่อยากจะทราบว่าจะต้องให้เวลาเขาเท่าไหร่คะ
2: เขาทำสัญญาไว้เท่าไหร่ครับไว้กี่ปีนะ
3: หมดสัญญาแล้วค่ะ
1: หมดสัญญา
2: แล้วว
1: ันที่เท่าไหร
3: ่หมดสัญญาสิ้นเดือนเนี่ยค่ะ
1: สิ้นเดือนนี้
2: แล้วขอโทษนะครับป้าทำเช่ากันมาตั้งแต่ปีไหน
3: เข้ามาจะเข้ามาได
1: ้
3: 3ป
1: ี
3: เน
1: ี่
3: ยค
1: ่
3: ะ
1: 3ปีฮะ
2: เพิ่งจะเริ่มชักกันมาประมาณปี66ใช่ไหมครับ
1: 66
2: คือเนี้ยก็ยังดีปีใช้ยังใช้กฎหมายเก่าคือตอนเนี้ยเขาไม่ยอมไป
3: เขาจะรอเป็นกฎหมายเขาแล้วจะต้องให้เวลาเขาเท่าไหร่คะ
1: อ๋อ
2: เขาปลูกอะไรครับเขาปลูกอะไร
3: ปลูกฝรั่งค่ะ
1: ต้นฝรั่ง
2: ไม้ยืนต้น
1: ฝรั่ง
2: เป็นไม้ยืนต้น
1: แล้วก็ยังมีผลผลิตอยู่เหมือนยังไม่โตเต็มที่อย่างเงี้ยฮะเขาเลยยังไม่ได้เก็บขายอย่างเงี้ยเหรอครับป้า
3: เขากำลังเก็บลูกอ่ะ
1: อ๋อเขาก็เลยบอกยังไม่ย้ายออก
2: อย่างเงี้ยครับตามกฎหมายบอกว่า
3: เดือนแล้ว
1: ค
3: ่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: ไม่ครับถ้าตามกฎหมายเนี่ยในการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรต้องให้ผู้เช่าเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้นในฤดูกาลนั้นครับถึงแม้จะหมดสัญญาก็ต้องรอให้เขาเก็บเกี่ยวก่อนนะเมื่อเขาเก็บเกี่ยวแล้วถือว่า
3: ไม่ได้ทำมาประมาณ5เดือนแล้ว
2: แล้วเขาจะรอเก็บอะไรทั้งนั้นน่ะ
3: เขาจะรอเซ็ง
2: ตัวหลังงั้นถือว่าเขาหมดสัญญาเช่าแล้วเขาก็ต้องออกไปแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีผลผลิตถ้าเขาเก็บเกี่ยวเวลานี้ไงครับ
3: ไม่มีอะไรให้เก็บแล้ว
2: แล้วต้นไม้ยืนต้นก็เป็นของเจ้าของที่ดินไปแล้วคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้น
3: การเช่าเท่าไหร่คะ
2: ก็แล้วแต่ป้าเองสมควรน่ะป้าจะให้เวลาเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขามีข้าวของเยอะไหม
3: คนเข้ามาใหม่

0: ยังคงอยู่ไม่ยอมออกก็เราก็ต้องเรียกค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่านะครับ
1: ฮะก็ค่าเช่าเป็นนับเป็นวันไปหารจากเดือนเป็นวันไปก็ได้
2: คนมาเช่าใหม่เลยเขามาเขาไม่เอาต้นไม้เขาจะตัดต้นไม้แล้วนี่เราจะผิดไหม
0: มันก็เรื่องของป้าเพราะต้นไม้เป็นของป้าไปแล้วไงถ้าเขาต้นไม้ต้นป้าทำสัญญากันไว้เนี่ยเป็นหนังสือไหม
2: มีหนังสือสัญญาค่ะ
0: ในหนังสือสัญญาระบุไหมว่าต้นไม้นั้นถ้าเขาสิ้นสุดสัญญาเช่าเขามีสิทธิ์ที่จะรื้อถอนออกไปไหมหรือมันตกเป็นป้าหรือไม่ได้เขียน
2: ไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะ
0: ไม่ได้ทำก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้นฝรั่งเป็นส่วนควบของที่ดินซึ่งเป็นของป้าครับตามกฎหมาย
1: หลัง
0: ป้าคนใหม่เช่าเขาจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ครับ
1: แล้วแต่คุณป้าเลยตามหมดสัญญา3ปีปุ๊บนะครับที่ดินนั้นกลับมาเป็นของคุณป้า
2: ก็ต้องให้ระยะเวลาเขานานเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ก็อย่างที่พี่เกิดผลบอกทนายเกิดผลบอก15วันถึง30วันอย่างเงี้ย
0: ถ้าเขาไม่ได้มีข้าวของในการหรือขนย้ายหรือใช้รถบรรทุกทยอยขนอย่างเงี้ยก
2: ็ผมว่าฝรั่งนั่นแหละเขาจะรอเซ็งเตอร์ฝรั่งนั่นแหละ
0: ก็เลยจะเซ็งเซ็งได้ยังไง
2: รอเซ็งเตอร์ฝรั่งนานเท่าไหร่แล้วแต่จะต้องเก็บค่าเช่า
1: อ๋อไม่ได้
0: แสดงว่าป้าไม่ซีเรียสในการขับไล่แต่ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าป้าพูดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเช่าอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะแล้วคนใหม่จะเข้ามาได้เมื่อไหร่ล่ะครับถ้าป้าบอกแบบนี้
2: ตอนนี้ฉันก็ยังให้เวลาเขาอยู
1: ่อันนี้คุณป้าคนใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเช่าที่ดินคุณป้าต่อหรือยัง
2: เขาพร้อมแล้ว
1: มีละพร้อมแล้วใช่ไหม
2: เวลาคนเก่าเขาอยู่เต็มต้นไม้ก็หน่อยเลย
1: ดังนั้นคุณป้าระบุวันไปเลยว่าถึงแค่วันนี้นะถ้าไม่มีใครมาทรงมาเซ้งเลยเนี่ยก็ทุกอย่างจบกันแล้วทุกอย่างจะเป็นของคุณป้าแล้วตามกฎหมายนะฮะแล้วหลังจาก
0: ป้าก็กำหนดตามที่พี่ตะวันบอกนั่นแหละว่าให้เวลาคุณหาคนมาเซ้งภายใน1เดือน2เดือนก็ว่ากันไปครับแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ก็ได
1: ้
0: เราก็ขาดโอกาสสิครับ
1: ฮะคุณป้าระบุเลยคุณป้าสามารถระบุได้นะครับเจ้าของที่ดินคือเรานะครับหมดสัญญาแล้วด้วยปลายเดือนนี้เนาะนะครับและอย่างที่พี่กับผลบอกต้นฝรั่งเป็นของใครเป็นของคุณป้าแล้วคนมาเช่าต่อ
2: เขาไม่ทำมาห้าหกเดือนแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นเป็นสิทธิ์ของเราละ
0: ไม่มีผลผลิตให้เก็บ
1: เป็นสิทธิ์ของเราละนะฮะโอเคครับคุณป้า
2: ขอบคุณจ้า
1: ครับครับผม
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับนะฮะโอ้อย่างนี้ถ้ากรณีนี้นะครับผู้เช่าเดิมขอบอกก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมขอด่วนเผื่อว่าจะมีคนมาเซ้งต้นฝรั่งไปเหมือนขุดไปปลูกหรือเงี้ยหรอพี่อันนี้ผมยังงงอยู
0: ่เขาน่าจะผมก็ไม่รู้กันเพราะว่าเขาขุดไปปลูกได้หรือเปล่านะมันจะคุ้มคนจะแต่ไปทำฟืน
1: เพราะว่าเจ้าของที่ดินเป็นคุณป้านะใช่ไหมมันจะต้องไปติดต่อคุณป้าสิไม่ใช่ไปติดต่อเจ้าของคนมาเช่าที่เนาะ
0: ผมเข้าใจแล้วว่าคนเช่ากับป้าไม่รู้กฎหมายไงก็ยังคิดว่าต้องเป็นของตัวเองไงครับคนเช่ายังคิดว่าปลูกแล้วต้องเป็นของเราเช่าแต่ที่ดินไง
1: เหมือนสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันถ้าเผื่อว่าเจ้าของที่ให้คนนึงเช่าแล้วคนนั้นมาปลูกที่พักอาศัยอยู่ในที่ดินของตัวเองแล้วหมดสัญญาก็เป็นของคนนั้นไปไอ้ของเจ้าของที่ดินไป
0: กรณีนี้ต้องให้ดีนะครับว่าในกรณีที่สัญญาเช่าตามกฎหมายบอกว่าถ้ายังมีผลผลิตต้องเก็บเกี่ยวในฤดูกาลนั้นก็ต้องรอเขาเก็บเกี่ยวก่อน
1: อ
0: ันนี้ระวังให้ดีแต่นี่เขาไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วไงเช่นจะหมดสัญญาเช่าแต่ว่ามันเริ่มออกดอกเริ่มอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้เขาออกดอกให้เสร็จนะจนเป็นผลเลยนะครับจนเขาเก็บเกี่ยวได้ออกดอกสมมติเดือนนี้จะออกดอก
1: อ
0: ีกสองเดือนเก็บเกี่ยวสามเดือนเก็บเกี่ยวได้เราก็ต้องรอนะครับ
1: ต้องรอสามเดือนนะ
0: เพราะว่าการเช่าเพื่อการเกษตรมันมีผลต่อกฎหมายจริงซึ่งถ้าไปเอากฎหมายปัจจุบันนี้การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรในการเกษตรและประมงเนี่ย
1: ครับ
0: กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าต้องสัญญาและเช่าอย่างน้อย6ปีเลย
1: โอ้6ปีนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำสัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคราวนี้กรณีเชิญครับเชิญครับ
0: อ๋อกับอีกเรื่องหนึ่งที่จะยกเพิ่มเติมนิดนึงว่าในกรณีที่เป็นต้นไม้ยืนต้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างต้นฝรั่งเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นมันตกเป็นของเจ้าของที่ดินใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเอิญว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นแต่เป็นต้นไม้ประเภทล้มลุกต้นไม้ทุ่มลูกพวกเครือพวกเถาที่อายุไม่เกิน3ปีเช่นต้นอ้อยอย่างเง
1: ี้
0: ยน
1: ะครับ
0: ปลูกดอกไม้ทั้งแปลงเงี้ยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยไม่ถือเป็นของเจ้าของที่ดินนะพอกับเจ้าเขาก็ต้องรื้อถอนเก็บออกไปได้หมดนะครับเรามันแตกต่างกันนะครับ
1: ต ต้องดูเขาเรียกว่าสภาพสินทรัพย์นั้นๆด้วยเนาะเออนะครับ

0: ต้นไม้เป็นต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ล้มลุกอย่างไรนะฮะนะครับคุณป้าละมูลฟังไว้เนาะนะครับต้นฝรั่งนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วนะครับเป็นของคุณป้าได้เลยนะครับมีอีกหนึ่งท่านครับมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสครับคุณป้าสุรีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจะทำให้หลานนะคะคืออย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยอายุสักประมาณ30กว่านะคะแล้วก็ไปเกิดได้เสียกับคนต่างชาติชาวจีนที่มาทำงานอยู่ในที่เดียวกัน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วผู้หญิงพอตั้งท้องก็เลยออกจากงาน
0: ครับ
1: นะคะแล้วทีนี้จะให้ผู้ชายรับผิดชอบเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบมันทำอะไรได้บ้างไหมผู้ชายอยู่เมืองประเทศจีนเลย
2: จดทะเบียนสมรสกันไหมครับ
1: ไม่
0: ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
2: ไม่ได้จดให้ผู้ชายรับผิดชอบใครรับผิดชอบหลานเราหรือลูกของหลานเรา
1: อะไรนะคะ
0: ให้ผู้ชายรับผิดชอบตัวคุณแม่หรือตัวหลาน
1: ที่มีท้องเนี่ยใช่
0: ก็คือทั้งคู่เลยว่างั้นเถอะ
2: เดี๋ยวครับหมายถึงว่าหลานกำลังท้องอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่คลอดแล้วตอนนี
2: ้อ๋อคลอดแล้วตามสมัยไทยนะ
1: ได้หนึ่งเดือนแล้วอะไรนะคะ
2: คืออย่างนี้นะครับคือพอไปฟังก่อนนะ
0: ฟังทางพี่เกิดผลสักนิดหน่อยเชิญครับพี่เกิดผลฮะ
2: กรณีที่พ่อแม่หมายถึงผู้ชายผู้หญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวผู้หญิงโดยตรงนะครับแต่เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดมาดังนั้นถ้าเขาไม่เลี้ยงดูหรือไม่รับผิดชอบเราก็ต้องฟ้องเขาเลี้ยงดูได้ครับแต่ตัวผู้หญิงเองจะไปฟ้องผู้ชายไม่ได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายรองรับครับ
0: แต่กรณีนี้ฝ่ายชายซึ่งเป็นชาวจีนที่มาเคยทำงานในเมืองไทยกลับไปประเทศตัวเองแล้ว
2: อันนี้ปัญหาใหญ่มากกว่าครับ
1: คือเขาสงสัยว่าสมมุติอ่ะเราให้ทนายไปฟ้องถึงที่นั่นนะค่าใช้จ่ายมี
0: สามารถไหมครับพี่เกิดผล
2: ผมพูดภาษาจีนไม่ได้นะครับทนายจีนมากกว
0: ่
2: า
0: ไม่สามารถมีไปที่สำนักทนายความว่าอยากจะฟ้องคนเนี้ยให้มาดูแลหลานของฉันซะหน่อยเลน
2: ได้ทนายไทยก็เก่งกว่าเยอะ
0: แล้วแบบนี้จะใช้กฎหมายใครฮะกฎหมายไทยหรือกฎหมายจีน
2: ต้องไปดูกฎหมายครับสองฉบับครับคือกฎหมายไทยและกฎหมายจีนมันสอดคล้องกันไหมถ้ามันขัดกันเนี่ยมันบังคับไม่ได้ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วครับเอายกตัวอย่างง่ายสมมตินะครับสมมติว่าการจดทะเบียนสมรสไทยกับคนต่างด้าวกันแล้วถ้าจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหญิงและชายต้องมีอายุ17 ปีขึ้นไปโดยความยินยอมของพ่อแม่นะแต่ถ้าบรรลุนิติภาวะไปแล้วไม่ต้องรับความยินยอมดังนั้นเห็นไหมฮะประเทศไทยบอกว่าต้องเป็นอายุ17 ปีขึ้นไปและพ่อแม่ต้องยินยอม
0: ครับครับ
2: แต่ถ้าบรรลุนิติภาวะ20 ปีแล้วไม่ต้องยินยอมแต่ถ้าต่างประเทศเขาบอกว่าต้อง25 ปีขึ้นไปอันเนี้ยแล้วเราไปจดกันระหว่าง20 ปีสมมติอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
2: อย่างเงี้ยมันก็ขัดกฎหมายกันเองหมดเลยมันก็ใช้ไม่ได
0: ้ครับตอนนี้หลานสาว
2: การใช้กฎหมายแล้วที่คู่สมรสเป็นคนสัญชาติต้องใช้กฎหมายให้มันสอดคล้องกันครับ
0: ตอนนี้หลานสาวอายุ30 ปีนะครับแล้วก็คลอดลูกแล้วฝ่ายชายนะครับกลับต่างประเทศแล้วก็อยากให้ฝ่ายชายรับผิดชอบคุณป้าสุรีเลยโอ้ยก็เป็นห่วงเนาะนะครับและยังไงอ่ะนะครับจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม
1: มีทนายรับเรื่องไปแล้วเสียค่าทนายไปตั้งหลายหมื่นแล
0: ้วอ้าวเหรอแล้วทนายเขาว่ายังไงบ้าง
1: ทนายเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเรื่องใครก็คือตามเรื่องใครเราก็เลยสงสัยมันจะตามยังไง
0: พี่เกิดผลแม่ไปถึงจีนเลยนะ
1: ไม่เขาไม่ได้ไปเลยค่ะที่จีน
2: แล้วเขาจะไปตามไ
0: หนแล้วเขาไปตามไหนแล้วเขาทำไมไปจีนอ่ะ
1: คือคนมีท้องเนี่ยได้ไปร้องที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ครับ
2: อ๋อ
1: แผนกต่างประเทศแผนกต่างประเทศ
0: ร้อง
1: ไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ทนายคนเนี้ยก็ไปวิ่งตรงนั้นแหละตรงจุดที่ในเมืองไทยที่ว่าเป็นต่างประเทศอะไรใหญ่ต่างคุ้มครองสิทธิ์นั่นก็เพียงแต่ว่าได้คุยกับคนนี้แล้วคนผู้ชายเนี่ยที่ทำให้ท้องเนี่ย
0: ค
1: ุยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบโดยการจะส่งเงินมาช่วยเหลือแต่10 ครั้งก็ไม
0: ่ก็ยังไม่ส่งมาสักทีใช่ไหมนะก็รอดูความชัดเจนอยู่มีเหตุผลอันนี้เรื่องถึงทนายความไปแล้วนะทนายความกำลังดำเนินการอยู่แค่มาสอบถามพี่เกิดผลดูว่าเอ๊ะจริงๆมันสามารถ ดำเนินการได้ใช่ไหม
2: ถ้าพูดถึงตามกฎหมายไทยได้อยู่แล้วครับตามกฎหมายไทยได
0: ้ได้นะ
2: แล้วเขาจะต่อสู้ว่า
1: ฟ้องในเมือง
2: ตามกฎหมายจีนไม่อีกแบบนึง
0: ฟ้องเมืองไทยได้ฟ้องเมืองไทยได้แต่ว่าเขาต้องรับผิดชอบเฉพาะหลานเราเท่านั้นเอ้ยโทษทีฮะลูกของหลานเราเท่านั้นนะนะฮะ
1: แล้วตอนนี้เราจะไปบังคับเขายังไงให้มาถึงที่นี่ได
2: ้คือถ้าเอาตามกฎหมายไทยอ่ะไม่จำเป็นต้องมาขอให้ส่งหมายให้ได้ส่งไปประเทศจีนตามที่อยู่ของเขารู้ที่อยู่เขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
0: ครับ
2: ถ้ารู้ที่อยู่เขาก็ส่งหมายไปต่างประเทศโดยผ่านกระทรวงงานต่างประเทศได้ทีเนี้ยคนจะมาหรือไม่มาศาลไทยไม่ได้สนใจในเรื่องของคดีแพ่งแต่สำคัญที่สุดถ้าเขาไม่ชดใช้เยียวยาลูกเขาจะต้องถูกบังคับคดีเอาทรัพย์ไปขายทอดตลาดคำถามที่สำคัญที่สุดคือชนะคดีแล้วเขามีทรัพย์สินในชีวิตหรือเปล่าถ้าเขาไม่มาใช้หนี
0: ้
2: ใช
0: ้
2: เง
0: ิน
1: เขาก็มีเงินเดือนมีอะไรแต่เขามีลูกมีเมียอยู่ที่นู่นแล้ว
0: อ้าว
2: แล้วเขาทำงานที่ไหนครับเขาทำงานที่ไหนรับเงินเดือนที่ไหน
1: คือเนี่ยเขาเดินทางไประหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนต่อแล้วก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับคนอยู่ช่องเนี่ยนะคะ
0: อ๋อก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันบริษัทเดียวกัน
2: ประเทศไทยใช่ไหม
1: ที่หนองแคเนี่ยที่อำเภอหนองแค
2: แล้วเขารับเงินเดือนจากนายจ้างที่อยู่ประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: อันนี้คุณป้าไม่น่าจะรู้ฮะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ถ้าเขามีทรัพย์สินในประเทศไทยไม่ยากไงแต่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินในประเทศไทยเงี้ยมันยากตรงการไปคือทรัพย์ต่างประเทศเนี่ย
0: คือ
1: มีถ้ามีก็เดาว่ามีแต่เงินเดือนอย่างเดียวที่รับที่นี
0: ่เดา
1: อันนี้เดานะคะ
0: นั้นเนี่ยในรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับทางทนายความทางฝั่งคุณป้าที่แต่งตั้งขึ้นมาจะต้องไปสืบหาดูว่ามีหรือไม่มีอย่างไรนะครับจะได้เรียกร้องถูกว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าดูแลลูกของหลานเราเนี่ยนะครับจะเอามาจากตรงไหนถ้าเขามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะฟ้องร้องตรงนั้นได้ถ้าเขาไม่มีอันเนี้ยมันจะยากหน่อย
2: ใช่ชนะคดีคือสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดเวลาบอกคนเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีแพ่งนะครับ
0: ครับ
2: ที่มีทรัพย์สินมีหนี้สินเป็นตัวหลักต้องดูตรงนี้ว่าบางครั้งอ่ะถ้ามูลทุนทรัพย์มันไม่สูงมากจ้างนายอาจจะมากแล้วชนะคดีไปอีกฝั่งหนึ่งมีทรัพย์สินไหมอันนี้สำคัญนะบางคนบอกได้แต่คำพิพากษาใบเดียวเนี้ย
0: จะไปเอาทรัพย์สินเขาจากประเทศจีนเราไม่มีสิทธิ์ไปทางนู้นเลยนะ
2: ยากมาก
0: ยากเลย
1: แล้วการบังคับคดีถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยเขาไม่มาทำงานในเมืองไทยแล้วคือทำอยู่ที่เมืองจีนเลยสมมุติอย่างนี้นะคะแล้วบังคับคดีแล้วมันจะทำอะไรได้บางท่านเนี่ย
2: ก็ต้องไปตามขอร้องศาลจีนขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของประเทศจีนอายัดเงินเดือนให้ครับ
0: ต้องไปถึงนั้นเลย
2: ทำได้หรือเปล่าด้วย
1: ไปที่ศาลจีนด้วยเหรอคะ
2: ศาลไทยไม่มีอำนาจบังคับคดี
0: ใช่ครับ
2: ไม่มีอำนาจตัดสินคดีนอกประเทศอยู่แล้วครับ
0: ทนายเรานั่นแหละที่เราแต่งตั้งขึ้นมาแหละต้องไปจัดการฮะคุณป้านะครับ
1: ที่ท่าทางไม่น่าจะคุ้ม
0: อ่ะประมาณนี้นะครับคุณป้าครับนะครับความชัดเจนอยู่ที่ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณป้าครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพี่กฤษพลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อครับ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทั
9: ันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในช่วงทนายอาสานะครับวันนี้ผมอยู่กับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของการที่จะสร้างรั้วนะครับควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับจะสร้างรั้วเนี่ยต้องรังวัดก่อนนะครับรังวัดแล้วต้องบอกกล่าวกับเจ้าของที่ข้างเคียงนะครับเจ้าของที่ข้างเคียงก็ต้องมาดูว่าเราล้ำหรือไม่ล้ำอย่างไรนะครับวิธีการสร้างรั้วนะครับทนายเกิดผลบอกแล้วนะครับมีวิธีการสร้าง2แบบนะครับก็คืออยู่ในเขตที่ดินของตัวเองหรือกึ่งกลางแนวเขตนั่นเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ากึ่งกลางแนวเขตนะครับสามารถที่จะไปตกลงกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ว่าอ่ะเรามาหารกันคนละครึ่งไหมทำรั้วนะครับตรงแนวเขตนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอ่ะเราไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายแล้วฝั่งนั้นอีกฝั่งนึงเขาจะทำนะเขาก็สามารถทำได้เลยนะฮะโดยที่เราเองไม่สามารถที่จะไปรื้อได้นะถ้ารื้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของเขานะครับก็นะครับมีข้อกฎหมายหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่ทางทนายเกิดผลได้อธิบายให้เราได้รับทราบกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณป้าสุรีนะครับสอบถามมาเรื่องของหลานสาวนะครับก็ได้อยู่กินกับชายชาวจีนนะครับสุดท้ายชายชาวจีนนั้นกลับประเทศของตัวเองไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ฮะนั่นคือลูกน้อยในท้องของเธอนะครับคุณป้าสอบถามมาว่าจะเรียกร้องให้ชายคนนั้นกลับมารับผิดชอบได้หรือไม่นะครับทางทนายเกิดผลบอกว่ารับผิดชอบได้แต่รับผิดชอบลูกในท้องเท่านั้นนะเพราะสองคนนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะฮะอ่ะกรณีนี้นี่โอ้โหนะครับก็คงจะเหมือนกับเรื่องราวดราม่านะพี่กระผลนะฮะนะครับอ่ะผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าที่ความหมายของว่าถ้าไม่จดทะเบียนกันฝ่ายชายต้องรับผิดชอบลูกในท้องอันนี้หมายความว่าต้องรับผิดชอบแบบไหนยังไงบ้างอ่ะ
2: คือตามกฎหมายนะครับโดยปกติแล้วนัดผู้ชายไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติเนื่องจากไม่ใช่สามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ลูกเนี่ยลูกที่ไม่จดลูกที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ย
0: ค
2: ือว่าเป็นลูกนอกสมรสโดยปกติชายก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเว้นแต่จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมันสามารถทำได้3วิธี
0: อ
2: ันหนึ่งพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาจดเขาจดไปแล้วไปนะครับ
0: ครับ
2: ที่สองฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรก็จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายดังนั้นชายต้องรับผิดชอบบุตรเองใช่ไหมครับม
0: ี
2: ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียและอบรมอันที่สามเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแสดงว่าฝ่ายหญิงไปฟ้องให้ศาลพิพากษาให้ฝ่ายชายเป็นพ่อแล้วต้องรับเมื่อศาลพิพากษาว่าให้เป็นบิดาโดยชอบกฎหมายมันก็เกิดหน้าที่ตามกฎหมายว่าต้อง เอาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้อนี้นะครับ
0: ถ้ากรณีถ้ากรณีของหลานสาวของป้าสุรีเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องทำผมว่าต้องทำข้อ3นี่ต้องไปฟ้องร้องก่อนว่าต้องให้ศาลสั่งว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเด็กในท้องของเขา
2: ถูกต้องครับศาลสั่งได
0: ้ศาลสั่งได
2: ้ศาลสั่งแล้วแต่ว่าเขาไม่รับผิดชอบก็ต้องใช้ก็มาฟ้องกันอีกทีนึงนะฟ้องบังคับเนี่ยอันนี้ฟ้องหรือฟ้องครั้งเดียวก็ได้ฟ้องไปในครั้งเดียวกันว่าให้ศาลรักษาว่าเป็นบุตรและให้ศาลสั่งให้ชดใช้หรือ
0: รับผิดชอบ
2: อุปการะเลี้ยงดูเท่าไหร่ไปทีเดียวเลยครับได้อย่างนั้นได้ครับ
0: นะแต่ว่ากรณีนี้ยากที่ว่าผู้ชายคนนี้กลับประเทศจีนไปแล้วนี่สิและยังรู้อีก
2: ปัญหามันไม่อยู่แค่กับประเทศจีนอย่างเดียวนะครับปัญหามันคือเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าเขามีลูกมีเมีย
0: จ้ากำลังจะพูดเลยเขามีครอบครัวอยู่ที่นั่นอีกด้วย
2: ใช่ถ้าเขามีลูกมีเมียที่เมืองจีนเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายไทยอ่ะหลานป้าเป็นชู้นะเขาฟ้องได้นะถ้าไปฟ้องเขาหมายไปถึงบ้านเขาเนี่ยเมียเขารู้ว่าเอ้าไปมีลูกปีเตอร์ไปทำไม
0: ฟ้องกลับอีกนะ
2: ฟ้องตามกฎหมายไทยได
0: ้ฟ้องกลับอีกนะ
2: คร
0: ับ
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: เออเนี่ยประเด็นนี้เราไม่ได้พูดกันถึงข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะเกิดผลนะครับอันนี้ถ้าคุณป้าสุรีฟังอยู่นะมันก็ค่อนข้างยากเลยถ้าเผื่อว่าเราจะดำเนินการข้ามประเทศไปถึงบ้านเขาเลยแน่นอนฮะหมายสารไปถึงบ้านเขาถ้าเรารู้ที่อยู่ของเขาแล้วเนี่ยถ้าครอบครัวเขารู้ฟ้องกลับเราได้อีกในฐานะเรา
2: เป็นฟ้องกลับมาเนี่ยฟ้องในฐานะที่เป็นชั่ว
0: มัน
2: แพงกว่าฟ้องที่ให้รับผิดชอบเป็นบุตรอีกนะครับ
0: โอ้ฟังแล้วยากจริงนะฮะนะข้อกฎหมายจริงบางทีมันก็เอื้อให้กับคนบางเขาเรียกว่ามันไม่ได้เอื้อกับคนที่ทำถูกทุกคนนะ
2: จริงๆมันก็ตอบยากเพราะว่าการฟ้องชู
0: ้
2: หลักของกฎหมายก่อนคือหญิงก็ต้องรู้ด้วยว่าเขามีสามีภรรยา
0: อ
2: ันเนี้ยก็เมียเขามาฟ้องว่าเราเป็นชู้เราก็อาจจะชนะคดีได้แต่ว่าถ้าเราไม่ฟ้องให้รับผิดชอบลูกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปชู้ใช่ไหมครับ
0: เออถ้าเราจะอ้างว่าเราไม่รู้มาก่อนก็ได้นะครับว่าเขาอ่ะไม่มี
2: สู้ได้แต่มันก็ขึ้นศาลไง
0: มันจะเสียเวลากันไปมา
2: เราก็ต้องเตรียมใจว่าอาจจะโดนอีกคดีหนึ่งเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่อ่ะงั้นคิดดีๆนะคุณป้าสุรีแนะนำหลานสาวดีๆแล้วกันแต่ว่ายังไงตอนเนี้ยผมเชื่อว่าทางครอบครัวเองก็คงจะช่วยเหลือกันละนะครับทางน้องๆหลังไมค์บอกแหมคุณป้าเองก็น่าเป็นผู้ที่มีฐานะคนหนึ่งแต่ห่วงยายหลานสาวนี่แหละที่ลูกเกิดมาแล้วเขาไม่มีพ่อนะครับก็เลยอยากจะฟ้องร้องตรงนั้นนะฮะ
2: ก็เข้าใจครับเข้าใจ
0: นะครับพี่เกิดผลนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยพอพูดถึงต่างชาติแล้วผมก็นึกถึงต่างชาติเด็กๆชาวอิตาลีเลยโวยวายกันอยู่รถ BTS เนี่ยสุดท้ายเขาก็ออกมาขอโทษแหละนะขอโทษคนไทยแล้วถามว่าตรงเนี้ยเรื่องมันจบไหมถ้าเผื่อว่าเราไปฟ้องแล้วเขาขอโทษแล้วเจ้าตัวผู้ที่ไปแจ้งดำเนินคดีเนี่ยถอนคดีได้ใช่ไหมครับ
2: คือจริงๆคดีที่กล่าวหาเนี่ยมันเป็นคดีเล็กน้อยครับอย่างเช่นความผิดฐานด่าหรือชูนิ้วกลางมันเป็นความผิดแค่ฐานดูหมิ่น
0: น
2: ะซึ่งมันมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท
0: ใ
2: ช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไปถอนฟ้องโดยปกติมันก็ถอนไม่ได้หรอกเพราะเป็นอาญาแผ่นดินแต่ว่าพนักสอบสวนเปรียบเทียบปรับ100-200ก็ได้เพื่อ
0: ให้คดีจบไป
2: แต่คำถามคือจะฟ้องเขาตอนไหนล่ะในเมื่อเขาจะกลับประเทศแล้วอ่ะ
0: แต่เขาก็มารับทราบข้อเก่าหาแล้วนะใช่ไหม
2: ครับได้ใช้เวลาไม่นาน24ชั่วโมงเขาก็ฟ้องได้ครับ
0: เรียบร้อย
2: คุณนอนฟ้องภายใน48ชั่วโมงไม่ยากหรอกเปรียบเทียบปรับที่โรงพักก็เปรียบได
0: ้อ๋อถ้างั้นก
2: ็ส่งสารไปภายในวันเดียวก็ได้ครับ
0: ถ้ามองกรณีแบบนี้แล้วผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้าบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลนะเนาะมันไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่าง
2: มันไม่ใช่ระหว่างประเทศหรอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคล
0: ครับ
2: ด้วยส่วนตัวก่อนนะครับผมขอแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องบุคคลนั่นแหละและอย่างมันอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกคนไทยเพราะคำพูดคำจาเด็กๆมันอาจจะพูดไม่คิดพูดไม่นั่นเพราะว่าคำพูดที่ว่าฉันเอาเงินมาให้เธอในประเทศเนี่ยคนนั้นไม่ได้พูดแ
0: ค่
2: คึกขนองแต่ถ้าเรามองดีๆนะ างทีมันก็เป็นเรื่องของวัยรุ่น
0: อืมคึกขนองจริงๆ
2: ที่คึกขนองมีพรรคพวกเยอะก็เลยไม่ได้คิดอะไรประกอบกับอาจจะมีรู้ความรู้สึกลึกๆว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาว่าประเทศไทยอาจจะต้อยพัฒนาของบ้านเขาก็อาจจะมองเราอย่างเหยียดก็ได้ใช่ไหมครับมองเราอย่างเหยียดก็ได
0: ้
2: หรือไม่ก็อาจจะเป็นพนิสัยอุปนิสัยของเขาเองแหละ
0: ครับ
2: เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงอิตาลีก็มีกฎหมายเหมือนเรานะการส่งเสียงรบกวนผู้คนอื่นในที่สาธารณะนี่อิตาลีก็กฎหมายก็แข็งนะครับแค่ลากกระเป๋าเสียงดังแก้ๆหรือกวยวากันเขาก็ปรับกันเป็นร้อยเหรียญแล้วนะ
0: สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้างเนี่ยนะ
2: ใช่ครับถึงเนี่ยเขาก็ทำผิดกฎหมายบ้านเขาเองเหมือนกันนะ
0: ถึงว่าดินะฮะชาวอิตาลีเองที่เขารับทราบข่าวนี้ทางโซเชียลเองเขาก็มาตำหนิแล้วก็ขอโทษคนไทยในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับทำมาหลายคลิปเลย
2: เพราะการกระทำของเด็กๆกลุ่มนี
0: ้
2: มันผิดกฎหมายบ้านเขาเหมือนกันแสดงว่าวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเขาไม่ต่างจากเราหรอกด
0: ัง
2: นั้นอ่ะมันจึงเป็นเรื่องของนิสัยคน
0: นะ
2: เพราะว่าถ้าพูดถึงโดยรวมมันแสดงว่าพลเมืองของเขาก็รู้กฎหมายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ต่างจากบ้านเรา
0: ใช่ครับใช่
2: คร
0: ับ ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยผมแค่อยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศเราอย่าทำแบบนี้เนาะนะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนที่อยู่ในประเทศเราไปเที่ยวบ้านเขาอะใช่ไหมฮะเราอย่าไปทำแบบน
2: ี้นักท่องเที่ยวบ้านเราไปต่างประเทศเนี่ยบางท่านนะ
0: ผม
2: รู้ว่าท่านไหนโดยเฉพาะที่เป็นข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ 2-3
0: ครั้งสร้างความ
2: แล้วก็มีแต่ประเทศอื่นแต่ตัวเราเองก็ยังไปทำเลยเน
0: า
2: ะ
0: ครับใช่ฮะนะฮะอ้าวคราวนี้มีหนึ่งสายพี่กระผลนะรอขอคำปรึกษาอยู่เรื่องการทำคอกเลี้ยงวัวนะครับคุณวีระครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณวีระเชิญเลยครับมีปัญหาปรึกษาเรื่องอะไรครับ
13: ครับสวัสดีครับทนายสุดผลครับ
2: ครับสวัสดีครับ
13: ครับเรื่องมันเป็นนี้ในแดงเนี่ยเขามีวัวนี่เขาไม่ถูกกันในยำ
0: ครับ
2: ครับ
13: ที่ติดกัน
0: ที่ติดกัน
13: ครับในแดงเนี่ยขายวัวเขาขายวัวแล้วทีนี้เขาก็เอารถเนี่ยเข้าไปเข้าทางที่ของในดำ
2: ครับ
13: ทีนี้ในดำเนี่ยเขาฟ้องร้องบุกรุกที่เขาเจ้าของวัวมีผิดไหมครับ
2: เขาไปเขายังไงผมไม่เข้าใจเขาไปในที่ที่เขาห้ามเข้าหรือเป็นที่ไหนครับ
0: ที่ดินติดกัน
13: ช่องที่เนี่ยมันติดกันช่องทางนี่เป็นที่ของนายดำทั้งหมด
2: แล้วผมถามนิดนึงไอ้ทางตรงเนี้ยมันเข้าไปเพื่ออะไร
13: ส่วนบุคคลเลย
2: ไม่ผมถามก่อนเข้าไปเพื่ออะไรเคยเข้าเคยออกหรือเปล่าหรือเข้าไปเพื่ออะไร
13: ไม่เคยเข้าไปเลยเข้าไปเข็นวัวไง
2: มันก็ไม่รอดครับมันก็โดนแน่นอนครับ
13: คือว่ารถเนี่ยเข้าไปเข็นเนี่ยเข้าไปที่นายดำเพราะนายดำกับนายแดงเนี่ยไม่ถูกกัน
2: นายแดงเลี้ยงวัวใช่ไหมครับปกติเขาเอาวัวไปเลี้ยงใช่ไหม
13: นายแดง
2: หลังจากที่ไม่เลี้ยงวัวแล้วนายดำไม่อนุญาตให้เข้าน
13: ายแดงเนี่ยเขาวัวอยู่ในคอกในที่เขาแต่รถเนี่ยมาเข้าในที่นายดำของตัวเองไม่ได
0: ้ต้องไป
13: รถเนี
0: ่
13: ย
0: ต้องไปเข้าที่ฝั่งนู้นแล้วรถถนนเส้นนั้นน่ะมันใช้ประจำหรือเปล่าที่ตรงนั้นน่ะ
13: ไม่ประจำรถถนนส่วนตัว
0: เป็นถนนส่วนตัวของนายดำเขาแล้วเขาก็ไม่ถูกกับนายแดงด้วย
2: แล้วเขาเข้าไปทำไมครับเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ที
13: ่ของเขาไม่ถูกก
0: ็เอารถเพื่อที่จะไปบรรทุกวัวออกไปฮะ
13: ใช่
2: แล้วปกติผมถามก่อนตอนที่เลี้ยงวัวเอาวัวออกมาเนี่ยเอามาทางไหน
0: ปกติน
13: ายแดงเนี่ยคือว่ารถเข้าไปที่ของส่วนบุคคลของนายดำอะในที่เขานี่
0: แต่ไม่ปกติแล้วอะนายแดงมีคอกเลี้ยงวัวใช่ไหมมีเลี้ยงวัวเวลาเขาจะเอาวัวเข้าวัวออกอะเขาจะใช้เส้นทางไหนเป็นประจำอะ
13: ไม่เข้าเขาใส่คอกไว้อย่างเดียวเลย
2: อ
13: ๋
2: อ
13: แล้วก็ถึงอาหารให้กินเน
2: ี่ยก็นั่นน่ะสิผมถึงได้ถามว่าเขาเอาอาหารเดินเข้าเดินออกไปคอกวัวสถานที
0: ่
2: นายดำย
0: ัง
2: ไง
0: ทำไมอ
2: ื่นอีกแล้ว
0: มันมีทางอื่นไหม
13: นายแดงเนี่ยนายแดงเนี่ยเขามีวัวอยู่ในคอกอยู่ในบ้านเขาแต่ทีนี้เขาเอาวัวรถขายวัวเนี่ยรถเข้าไปเก็บในวัวที่ในเด็กเองเนี่ยเข้าไม่ได้
0: ก็เลยต้องผ่านที่ในดำเนี่ย
13: ใช่ทีนี้ในดำเนี่ยเขาฟ้องร้องในเด็กมีความผิดไหม
0: มีความผิดไหม
2: บุกรุกคร
0: ับ บุกรุก
2: คร
0: ับ แน่นอนบุกรุก
13: ใช่
2: ครับ
0: บุกรุกครับเพราะว่าเป็นที่ของเขา
13: อ๋อ
0: นะ ช่ผิดแน่นอน แล้วไปที่เป็นถนนสาธารณะของเขาด้วยเออไม่โทษถนนส่วนบุคคลด้วย
2: ส่วนบ
0: ุ
2: คคลเขา
0: ใ
2: ช่ครับ
13: ทีนี้เขาจะเรียกร้องค่าเสียหายนี้ได้ไหมหรือเขาจะเอาเราติดคุกได้ไหมถึงขั้นติดคุก
2: ค่าเสียหายคงได้ไม่เยอะหรอกแต่ถ้าถามถ้าว่าติดคุกได้ไหมถ้าเขาไม่ยอมมันก็มีโอกาสติดได้ครับ
0: เขาไม่เอาค่าปรับอ่ะเขาจะให้ติดคุกอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ เอาอย่างนี้เดี๋ยวนะผมก็กำลังงงอยู่ว่าปกติแล้วเอาวัวไปอยู่ในคอกนั่นได้ยังไงทำไมผ่านที่ของเขาเนี่ย
2: เอาตั้งแต่ซื้อวัวมาเลี้ยงเอาคอกไหนเนี่ยงงอยู่เน
0: ี่
2: ย
0: ตอนนั้นอาจจะยังไม่ตอนนั้นยังถูกกันอยู่ไงพี่กระผลยังถูกกันอยู
2: ่เข้าได้แต่มันไม่เข้าไม่ได้เข้าทั้งบ้านเองอ่ะ
0: เออ
13: ใช่นี่เขาก็อย่างนี้เขาก็ปูงเขาหน้าบ้านเขาเองทางกรุงเทพเลย
2: เออแล้วทำไมไม่กินหัวมาขึ้นบนข้างนอกล่ะครับดังนั้น
0: จริงๆก็ต้องเข้าทางบ้านตัวเองแหละทางแคบหน่อยก็ต้องพยายามแหละจริงๆใช่ไหมมันก็มีแต่มันแคบ
2: แค่จูงวัวมาขึ้นรถหน้าบ้าน
0: เออมันก็ต้องหาวิธีอื่นแล้วคันนี้ต้องหาวิธีอื่นละที่ไม่ใช่ไปเอารถแล้วอ้อมไปเข้าทางพื้นที่ของที่ดินของคนอื่นแล้วเข้ามาในที่ดินของตัวเองบุกรุกแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะ
13: องค์การของเออเขาพังหมดเลยอะไรด
0: ีนั่นไงเขาก็เลยฟ้องเราเลยไงใช่ไหม
13: เออ
0: เจรจากันซะเจรจากันซะนายแดงนายแดงเจรจากันซะนะนะขอโทษกัน
13: โอ้ใช่ถ้าไม่ขอโทษมีโอกาสติดคุกเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ไปขอโทษซะที่อยู่ที่ติดกันยังไงเนาะโอเคคุณวีระครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมผมก็ว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมวัวเข้าไปได้แล้วทำไมรถต้องเข้าอีกทางนึงนะแม่ก็
2: ตายระบบ
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก่อนหน้านี้มันยังถูกกันไงพอไม่ถูกกันเนี่ยอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะอ่ะนะครับนี่หมดเวลาพอดีครับนี่ครับพี่กับผลตั้งแต่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงรั้วนะพี่กับผลก็ทำหน้าที่ของเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ครอบครองเนาะไปดูแลหมั่นดูแลที่ดินของตัวเองไม่ให้มีใครมาบุกรุก
2: สำคัญจริงๆนะครับสำคัญมากนะเรื่องที่เราคุยมา2สัปดาห์แล้วเนาะ
0: เออใช่ใช่แล้วไหมเนี่ยตัวอย่างใช่ไหมพี่เกิดผลเลยไปที่ดินของตัวเองตลอดทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมโอเคนะครับก็ชัดเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันแล้วก็หลายๆท่านที่โทรศัพท์เข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่เกิดผลด้วยนะครับวันนี้ครับ
2: ครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกสายทุกเสียงที่ติดตามมาณจนถึงเวลานี้ผมตะวันเขียวจิตและทีมงานทุกคน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
14: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คน พร้อมของกลางยาบ้า 9.6 ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคดชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงประเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปรในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลา
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

เมื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อนนกเขาที่จังหวัดราชบุรีชุกชุมมากเมื่อได้ยิงนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกมามากแล้วก็อยากจะยิงสัตว์ป่าสี่เท้าเดินดินดูบ้างคิดว่าคงสนุกสนานกว่ายิงนกมากเพราะฝันมานานแล้วผมเริ่มเข้าป่าหัดยิงสัตว์ป่าขนาดย่อมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป่าดงพญาเย็นโดยไปกับเพื่อนคู่หูคู่ใจที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพียงสองคนเรามีปืนลูกกรดคนละกระบอกนั่งรถโดยสารไปลงที่อำเภอแก่งคอยซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีรถดีเซลรางอย่างปัจจุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่

ียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมินครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

ในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1 นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100 เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟต์พอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออก2 ซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออก2 ซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปลดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผม
คือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

ผมได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืนรู้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็ไปอีกหลายเที่ยวหลายแห่งหลายครั้งผมไม่ได้พบสัตว์ป่าไม่ได้ยิงได้เนื้อสัตว์กลับมาเลยในป่าเงียบสงัดและวังเวงผมไม่หมดความพยายามแต่ก็เสียเวลาเปล่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถค่าเสบียงอาหารผมได้ตรากตรำเสียเวลาอดหลับอดนอนในป่าจนกระทั่งผมเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องผิดหวังทุกครั้งมันผิดธรรมดาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเห็นจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเอ็นดูช่วยให้ผมรักษาสัจจะที่ผมพูดปดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาวไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซส์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่า
สร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

เมื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์ใจให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

คำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรเงี้ยนะครับท่านทอเรียนวิบูลย์เลยนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
3: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
2: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
3: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
2: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
3: 30ก็พอมั้ง
4: อายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น37%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์และก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร Citibank ประเทศไทยกล่าวว่า Citibank พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกทูมอร์โรแลนด์ไทยแลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
8: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองข่าวลวงเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่า ปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชา นันทิพลักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
9: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
1: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
10: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฤิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
10: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริดจ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์

0: บุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญู

0: ให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุ ผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวช วันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อน พระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมาตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้ว ได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสกัดเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดั่งทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินนรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินทเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันล่มลื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟังเพลงพระราชินิพนธ์เลยรู้สึกประทับใจมากแล้ววันนี้คือตั้งใจมาให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยจริงๆแล้วว่าเนื่องในวันพระราช

0: รัตนโกสินทร์คนเยอะดีค่ะสองวังเลยน่าจะมาพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าวันอังคารน่าจะกลับบ้านจากจังหวัดบ้านอยู่บ้านบุรีก็มาชมได้ค่ะน่าจะรอมาได้ทุกคนนะคะก็ดีอะค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนอากาศก็ดีมีสวนของกินดีอร่อยไม่แพงเสิร์ฟได้ดูเด็กๆก็มาเล่นกิจกรรมอะไรก็สนุกดี
1: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานด้วยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้
3: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์ วีรไสย สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
4: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
5: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
6: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองของขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
5: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
7: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
8: นายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวันนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใหม่ชโยรายงาน
2: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
9: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
10: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและปราชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ30,000นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการัง Fiery Cross Reef ในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำ กำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026-2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2-0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 น.สโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษSC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการแครนบุ๊กเทนนิสคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรย์ฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทยเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนัลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันนฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พา209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ไมซ์สากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1-4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่ 7-13 กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬา พร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตาสีโล
18: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
19: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
20: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
19: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
20: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
19: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
14: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าข่าวในแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดกกไซฮั่นซึ่งคนไทยมักจะเรียกแค่ว่าไซฮั่นเฉยๆเนี่ยมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าสาระที่อยู่ในไซฮั่นเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ที่ได้จากสามกกเลยแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนสมัยก่อนโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองนั้นต้องอ่านทั้งสามกกแล้วก็อ่านทั้งไซฮั่นไปด้วยกันนะครับเขาว่ากันว่าสามก๊กให้เห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นในขณะที่ไซฮั่นนั้นเป็นการเตือนให้เห็นว่าพอเวลาที่มีความเป็นปึกแผ่นแล้วเรื่องของการแย่งชิงอำนาจนั่นแหละคือเหตุแห่งการล่มสลายของความเป็นปึกแผ่นเหล่านั้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของชิดก๊กไซฮั่นต่อก็คงจะต้องบอกว่าหากว่าท่านผู้บริการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดมุมใดนะครับตั้งแต่เรื่องที่อยากให้นำมาคุยต่อเพราะว่าอีกไม่นานชิดก๊กไซฮั่นก็จะจบแล้วหรือว่าวิธีการดำเนินรายการหรืออยากจะให้เล่าเรื่องอะไรแทรกในระหว่างที่ฟังไซฮั่นอยู่มีคำถามก็ถามได้นะครับจะพยายามหาคำตอบให้ถูกใจที่สุดซึ่งวิธีการที่จะแนะนำรายการก็ดีพูดคุยกันก็ดีนะครับมีสองช่องทางที่เราจะได้พูดคุยกันได้ช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121

ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj สองตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่นะครับนะพิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wawatthana สกดแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้ก็ถึงกันแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องชิดกกไส้หั่นนะมีจดหมายน่ารักทีเดียวต้องขอยกมาคุยกันในรายการมาจากคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะครับแขวงเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพนี่เองคือส่วนที่น่ารักที่ต้องขอนำเอามาคุยให้ฟังในรายการเนี่ยนะครับบอกว่าคือได้ฟังทาง AM นะครับแล้วตอนที่เขียนจดหมายมาถึงเนี่ยตัวของคุณกัลยาณีนั้นยังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสวนแก้วที่น่ารักคืออะไรครับคุณกัลยาณีบอกว่าต้องค่อยๆเปิดวิทยุฟังเบาๆนะครับเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่ของทางสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยจะรำคาญเพราะว่าขนาดเปิดเบาๆแล้วนะก็ยังเข้ามาบอกว่าขอให้เปิดค่อยๆหน่อยจนกระทั่งตัวของคุณกัลยาณีเองบอกว่าตัวเองก็แทบจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะครับแต่ว่าพอถึงเวลากลับมาบ้านนะก็เปิดฟังได้เต็มที่รู้สึกว่าได้รับสาระเต็มที่เลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญก็คือได้มีกรรมแนะนำว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อดูท่าทางจะฟังทั้ง AM FM แหละนะครับเพราะว่าพูดถึงว่าถ้าหากว่าห้องศิลป์จบแล้วอยากจะให้มีอะไรนะครับลักษณะอย่างนี้นะซึ่งคงจะต้องบอกว่าในแง่ของทางฝั่ง AFM เนี่ยนะครับจะคุยเรื่องราวของห้องศิลป์อยู่แต่ว่าในแง่ของสาระนั้นหนักไปทางวรรณกรรมอิงพงศาวดารซึ่งในภาคของรายการทาง FM ที่ชื่อว่าอ่านเล่าเอาเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยได้นำวรรณกรรมเรื่องยาวๆมาอ่านให้ฟังหรืออธิบายให้ฟังนะครับมักจะเป็นเรื่องที่ย่อยแล้วหรือว่าเป็นการประมวลแล้วฟังง่ายๆนะครับหลากหลายทีเดียวแต่ว่าบังเอิญว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังห้องศิลป์แบบเต็มๆเพราะว่าอยากจะรู้ประวัติในแง่ของกึ่งพงศาวดารจีนรวมทั้งประวัติวีรบุรุษแล้วก็บรรดาการสถาปนาเทวดาจีนนะครับก็เลยสนองความต้องการถึงจุดนั้นจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งในส่วนที่คุณกัลยาณีแนะนำมาก็บอกว่ามีหลายๆคนแนะนำมาเหมือนกันนะครับคืออยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับขุนช้างขุนแผนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆนะครับต้องบอกว่าทำการบ้านเยอะทีเดียวถ้าหากว่าจะให้รอบเนื้อรอบตัวของขุนช้างขุนแผนผมคงไม่เล่าธรรมดาหรอกนะครับบรรดาของที่เป็นเรื่องแนมเข้ามาข้างในเนี่ยผมอยากจะเอามาขยายเพื่อจะเก็บมาเป็นองค์ความรู้ด้วยรวมทั้งบรรดาเพลงที่ตัดเนื้อจากกลอดเสภาคุณกุแพน่าฟังเยอะทีเดียวนะครับต้องขอน้อมรับคำแนะนำของคุณกัลยาณีเราหาโคสไว้ณที่นี้แล้วก็มีอะไรก็เขียนจดหมายมาคุยกันกันแล้วกันนะครับรวมทั้งท่านฟังท่านอื่นๆที่อยากการแนะนำรายการก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องทุกคนเลยทีเดียวละเอาละเรามาเข้าเรื่องของชิดกกไส้หั่นกันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นพระเจ้าฮั่นเต้ได้การรายงานจากเจ้าเมืองไซงุยบอกว่าตันฮีที่เป็นนายทหารซึ่งพระเจ้าฮั่นเต้ให้ยกกองกำลังไปปราบเมืองที่จะซ่องสูงกำลังคนนั้นตอนนี้เกิดคิดที่จะรวมคนขึ้นมาเป็นการขบฏต่อพระเจ้าฮั่นเต้เสียแล้วโดยที่ตันฮีนั้นได้มีการตีบ้านเล็กเมืองน้อยมีการซ่องสุมตะแกร้วทหารเอาไว้เป็นกำลังจนกระทั่งหน้าตกใจพอได้รู้ข่าวตันฮีดังที่ว่าแล้วนะครับก็เลยปรึกษากับเสียวโหกับตันแผงบอกว่าไอ้เจ้าตันฮีคนนี้เนี่ยเราก็ชุบเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งจะมีเรื่องอะไรขัดข้องหมองใจก็หาไม่ได้เลย
การที่ตันฮีมาคิดขบฏต่อเราเนี่ยท่านจะเห็นเป็นประการใดนะเสียวโหก็ทูลพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าตันฮีคนนี้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาและก็มีฝีมือกล้าแข็งมีใจกำเริบอยู่เป็นนิดครั้นมีชัยชนะแก่ควนอ๋องได้บังคับทหารมากขึ้นจึงคิดการใหญ่ถึงเพียงนี้ซึ่งการที่จะไปจับตัวตันฮีครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นแต่หยินโป้กับแพอวดสองคนเนี้ยพอที่จะมีฝีมือกล้าแข็งจริงจะต่อสู้กับตันฮีได้พระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังคำแนะนำดังนี้ก็เห็นชอบด้วยก็มีหนังสือรับสั่งไปให้หยินโป้กับแพอวดนั้นยกกองทัพไปตีตันฮีทั้งฝ่ายฮั่นสินคงจำชื่อคนนี้ได้นายทหารที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นทำดีแล้วไม่ได้ดีนะครับพอฮั่นสินได้แจ้งความแบบนี้ขึ้นมาก็แต่งหนังสือรับไปถึงหยินโป้แล้วก็แพอวดส่งไปคนละฉบับเลยนะซึ่งใจความในหนังสือที่ฮั่นสินแจ้งไปบอกว่าฮั่นสินนั้นอวยพรมาถึงหยินโป้กับแพอวดแล้วก็บอกว่าด้วยพระเจ้าฮั่นเต้เมื่อขณะทุกข์ยากนั้นชุบเลี้ยงผู้กระทำความชอบบัดนี้พระเจ้าฮันเต้ได้นั่งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความสุขแล้วกลับลืมผู้มีความชอบเสียสิ้นเหมือนหนึ่งตัวเราทุกวันนี้พระเจ้าฮันเต้คิดแต่จะหาผิดหาผ่านมาเอาโทษซึ่งตันฮีแข็งเมืองขึ้นนั้นเพราะเห็นว่าพระเจ้าฮันเต้นั้นมาได้ชุบเลี้ยงดูแลเราผู้มีความชอบตันฮีจึงคิดการขบฏต่อพระเจ้าฮันเต้ซึ่งพระเจ้าฮั่นเต้จะใช้ให้ไปจับตัวตันฮีในครั้งนี้เนี่ยถ้าได้ตัวตันฮีไปถวายพระเจ้าฮั่นเต้ในเวลาเช้าพระเจ้าฮั่นเต้ก็คงจะยกความชอบของท่านแต่ถ้าไปถึงเวลาเย็นดูทีว่าพระเจ้าฮั่นเต้นั้นจะคิดเอาความผิดมาใส่ท่านให้ถึงแก่ความตายชีวิตและสมบัติของท่านก็จะอันตรายเพราะอาญาพระเจ้าฮั่นเต้เป็นมั่นคงซึ่งเรามีหนังสือมาบอกความลับทั้งนี้เนี่ยโดยเห็นว่าท่านกับเราเนี่ยเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรามีความกรุณาก็เลยเตือนสติไว้ท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาอันนี้ก็สุดแท้แต่ท่านจะเห็นดีก็แล้วกันพอร่างหนังสือเสร็จฮันสินก็ส่งหนังสือทั้งสองฉบับไปให้แก่คนทั้งสองแล้วก็สั่งบอกว่าท่านรีบไปทั้งกลางวันกลางคืนเอาไปให้แก่หยินโป้และแพอวดโดยเร็วนะขวนชัยพอรับหนังสือแล้วก็ทำตามสั่งยินโป้กับแพอวดพอได้แจ้งความในหนังสือฮั่นสินตัวเองนี่เห็นชอบด้วยเลยก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยหรือว่าบิดพริ้วซะอย่างนั้นไม่ยกกองทัพไปจับตันฮีตามที่พระเจ้าฮั่นเต้รับสั่งฝ่ายผู้ถือหนังสือก็นำเอาอาการกลับมาทูลแก่พระเจ้าฮั่นเต้พระเจ้าฮันเต้แจ้งความดังนั้นก็ปรึกษากับเสียวโหกับตันแพงบอกว่าเรามีหนังสือไปเกณฑ์ให้หยินโป้แพอวดไปจับตันฮีนั้นบัดนี้ทั้งหยินโป้ทั้งแพอวดบิดเบือนบอกว่ามีอาการป่วยไม่สามารถที่จะไปจับตันฮีได้ท่านจะคิดประการใดตันแพงก็เลยทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าตันฮีเห็นความสามประการจึงคิดเป็นกบฏประการหนึ่งตันฮีเห็นว่าท่านไม่ใช้ฮั่นสินให้คุมทหารทำการศึกประการหนึ่งความคิดและฝีมือทหารทั้งปวงนอกกว่าฮั่นสินตันฮีนั้นหาเกรงผู้ใดไม่และอีกประการหนึ่งตันฮีเห็นว่าท่านเป็นเจ้าแผ่นดินมีความสุขอยู่แล้วที่ไหนจะยกทัพหลวงไปเล่าจะให้แต่นายทหารคุมพลออกไปต่อสู้กับตันฮีตันฮีก็จะเข้าตีชิงทหารเอาไว้เป็นกำลังมากขึ้นประการหนึ่งตันฮีได้เมืองใต้จิ๋วเป็นที่มั่นตั้งแข็งเมืองอยู่โดยเห็นว่าเสบียงอาหารในเมืองใต้จิ๋วก็บริบูรณ์ไม่ได้ขาดสนตันฮีได้เห็นความสามประการดังนี้จึงคิดกบฏต่อท่านถ้าหากว่าท่านกรุณาแก่ราษฎรหัวเมืองทั้งปวงไม่ให้ได้ความเดือดร้อนขอท่านจงยกทัพหลวงไปการจึงจะสำเร็จไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจึงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขข้าพเจ้ากับเสียวโหจะขออยู่รักษาเมืองช่วยนางหลีเฮาทำนุบำรุงไม่ให้มีเหตุการณ์อันใดขึ้นจนกว่าท่านจะกลับมา
การซึ่งท่านจะไปจับตันหีครั้งนี้เนี่ยถ้าจะจัดแจงแต่ทหารไปคงจะหาได้ชัยชนะตันหีไม่แล้วก็จะเสียทักแกล้วทหารไปอันมากเหมือนกับทำให้ตันหีนั้นกำเริบใจมากขึ้นแม้นทัพหลวงยกไปกิตติศัพท์ก็จะลือไปถึงหัวเมืองทั้งปวงซึ่งเข้าโดยตันหีนั้นก็จะกลับใจออกมาจากตันหีมาเข้าโดยท่านหัวเมืองที่มีใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินก็จะเต็มใจทำการเอาความชอบจนสิ้นความคิดและฝีมือทุกตัวคนพอพระเจ้าฮันเต้ได้ฟังคำที่ตันแผงว่าดังนั้นเห็นชอบด้วยครับมีความยินดีทีเดียวก็เลยจัดให้เตรียมทหารนั้น 20,000 ให้จิวพุนอ๋องหลินเป็นแม่ทัพหน้าให้ฮวนกวยเป็นปีกซ้ายกวนหยินเป็นปีกขวาให้โจฉำกับแฮเฮาหยินเป็นกองหลังเสร็จแล้วก็ให้ทัพหน้า 10,000 ยกไปก่อนพระเจ้าฮั่นเต้จัดแจงแล้วก็เสด็จเข้าหานางหลีเฮานางหลีเฮาก็เชิญพระเจ้าฮั่นเต้เสวยสุราสำราญพระทัยพระเจ้าฮั่นเต้ก็บอกกับนางหลีเฮาบอกว่าตันฮีนั้นคิดขบฏต่อเราตั้งแข็งเมืองไต่จิ๋วอยู่ยินโป้แพ้อวดจะอาศัยให้ใช้ไปช่วยจับตัวตันฮีก็บิดพริ้วนอนป่วยซะอีกบัดนี้จะต้องยกทัพหลวงไปเองเราคิดระวังหลังอยู่ด้วยฮั่นสินเจ้าจงเอาใจรักษาเมืองสอดแนมดูถ้าได้ความประการใดก็ให้ปรึกษาเสียวโหกับตันแผงก่อนแม้นเห็นความปกติเข้าที่ฮั่นสินเป็นความคอใหญ่พอจะฆ่าได้ก็ให้จับฆ่าเสียอย่าไว้ท่าเราเลยในเรื่องว่าไม่ต้องรอนะถ้าเห็นว่าไอ้เจ้าฮั่นสินเป็นตัวตั้งแล้วก็เด็ดหัวมันได้เลยนางหลีเฮาก็คำนับรับสั่งแล้วก็ทูลพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าแต่ก่อนฮั่นสินได้บังคับว่ากล่าวทักแกล้วทหารเป็นอันมากบัดนี้ฮั่นสินไม่ได้มีผู้ใดอยู่ในบังคับถึงมาดว่าระแวงผิดลงก็จะจับตัวได้โดยง่ายขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลยครั้นพระเจ้าฮั่นเต้ตรัสกำชับนางหลีเฮาแล้วพอเวลารุ่งเช้าก็เสด็จยกทัพเสียวโหตันแผงกับขุนนางทั้งปวงก็พากันไปส่งพระเจ้าฮั่นเต้แล้วก็ตรัสสั่งเสียวโหบอกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจจงเอาใจใส่รักษาเมืองอย่าให้เป็นอันตรายขึ้นได้และราชการบ้านเมืองเราก็มอบให้แก่ท่านกับนางหลีเฮาเป็น3คนด้วยกันกับตันแผงเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดข้อความอันใดขึ้นเป็นข้อใหญ่พิจารณาเป็นสัตว์แล้วควรฆ่าใดก็ให้ฆ่าเสียเถิดอย่างงดไว้ท่าเราเลยนะก็คือให้สิทธิ์อีกครั้งนึงย้ำว่าไม่ต้องรอเราถ้าเจอคนผิดฆ่าได้ฆ่าเลยเสียวโหกับตันแผงก็คำนับพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้ก็ยกทัพออกจากประตูเมืองชาวเมืองก็แต่งเครื่องคำนับตามธรรมเนียมแล้วก็พากันถวายพระพรให้มีชัยชนะแก่ข้าศึกบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปครั้นทัพหลวงถึงตำบลเมืองกำตันเป็นต้นทางร่วมหัวเมืองทั้งปวงพระเจ้าฮั่นเต้ก็ให้ตั้งค่ายลงนอกเมืองกำตันเจ้าเมืองกำตันกับหัวเมืองทั้งปวงรวมธรรมดาราษฎรก็แต่งเครื่องบรรณาการมาถวายไปอันมากพระเจ้าฮั่นเต้ก็ถามเจ้าเมืองกับกรมการเมืองกำตันบอกว่าตันฮีมาตั้งอยู่แห่งใดผู้ใดเป็นแม่ทัพหน้ามีทหารเอกทหารเลวมากน้อยเพียงใดจากเมืองกำตันรวมทั้งขุนนางทั้งปวงก็กราบทูลบอกว่าตันทีนั้นตั้งค่ายอยู่ณเมืองลกเอียงตั้งซ่องสุมทักแก้วทหารประมาณ 50,000 เศษมีขุนนางนายทหาร20คนเหล่าบูนั้นได้เป็นแม่ทัพหน้าบัดนี้ตันทีให้ทหารเที่ยวข่มเหงฆ่าฟันชาวบ้านเล็กเมืองน้อยเก็บริบเอาทรัพย์สิ่งของของราษฎรหัวเมืองได้รับความเดือดร้อนนักขันแจงว่าทัพหลวงยกมาหัวเมืองทั้งปวงก็มีความยินดีมากทีเดียวนะพระเจ้าฮันเต้พอรู้อย่างนี้ก็ตรัสแก่ขุนนางหัวเมืองทั้งปวงบอกว่าทั้งเมืองกำตันนี้มีแม่น้ำเจียงโหกั้นอยู่แล้วก็มีต้นทางร่วมซึ่งท่านที่จัดแจงชาวบ้านซึ่งมีรู้การศึกตั้งเป็นนายทหารไม่ได้ตั้งมั่นกั้นต้นทางที่เมืองกำตันและไปตั้งอยู่เมืองลกเอียงนั้นตันฮีนี่ว่าไปก็มีความคิดน้อยนักเห็นหาทำการใหญ่ได้ไหมพระเ
ระเจ้าฮันเต้ก็เลยจิวเซียงไปสืบหาคนที่ชำนาญทางมาให้เพื่อจะนำทัพหลวงยกไปจิวเซียงรับคำลาไปหาคนที่มีความชำนาญถึง3วันก็ได้คนชำนาญทางเข้ามาถวายพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้จึงแกล้งตรัสขู่กระโชกถามว่าตัวเนี่ยจะอาสาเข้ามานำทางทัพหลวงครั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวจะหาอาจนำไปได้ไหมคนนำทางทั้ง4ก็กราบทูลบอกว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีเข้ามาอาสาหวังจะให้ไปจับตัวตันฮีให้จงได้และทางใหญ่น้อยแล้วก็เดินอ้อมหรือว่าจะให้เดินตรงและที่ท่าน้ำท่าอาศัยแห่งใดตำบลใดข้าพเจ้าก็ทราบแจ้งอยู่ทุกตำบลขอพระองค์จะได้ทรงพระวิตกเลยนะพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังก็บอกว่าเรากริ่งใจเห็นจะดีแต่ปากพูดมากกว่าชำนาญละมั้งครั้นถึงทีจะเอาการขึ้นมาดีไม่ดีจะพากันหลบหนีเสียจะให้เราเสียการไปมากกว่าละมั้งคนนำทางก็เลยกราบทูลบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสี่นั้นถ้ามาชำนาญทางแล้วจะอาจเข้ามาอาสาพานำทัพเจ้าแผ่นดินไปได้หรือถ้าข้าพเจ้าทั้งสี่นี้ดีแต่ปากเข้ามานำทัพไปให้เสียทีผิดทางแล้วก็ขอจงประหารชีวิตข้าพเจ้าเสียได้เลยพระเจ้าฮันเต้ปฏิฟันนั้นก็เห็นว่าคนนำทางพูดจาว่ากล่าวยั่งยืนมั่นคงเชื่อถือได้ก็พระราชทานเงินทองเสื้อผ้าตั้งให้เป็นขุนหมื่นนำทางทั้งสี่นายขุนนางทั้งปวงเห็นดังนั้นก็กราบทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าคนนำทางทั้งสี่นี้ยังไม่ได้ทำความชอบสิ่งใดการที่จะมาพระราชทานเสื้อผ้าแต่งตั้งให้เป็นขุนหมื่นนั้นเห็นว่าไม่น่าจะสมควรพระเจ้าฮันเต้ก็ตรัสบอกว่าซึ่งเราให้สิ่งของก่อนความชอบนั้นด้วยเราเห็นว่าคนทั้งสี่นี้จะนำทางสืบเอาข้อราชการได้เราจึงปูนบำเหน็จไว้หวังจะให้มีน้ำใจภักดีสืบสวนแนะนำที่ทางจะได้ทำการใหญ่ไปภายหน้าท่านทั้งปวงเห็นการมิได้ลึกซึ้งอย่ามาติเตียนเราเลยอันประเพณีกษัตริย์จะได้คิดเสียดายแก่ทรัพย์สินเงินทองทั้งปวงซึ่งพระราชทานขุนนางนั้นหาไม่ได้ถ้าเห็นผู้ใดจะได้ราชการก็ตั้งแต่งชุบเลี้ยงให้เครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยศศักดิ์ผู้นั้นและเราทำตามกษัตริย์ที่โบราณสืบมาขุนนางทั้งปวงพอได้ฟังพระเจ้าฮันเต้ตรัสดังนั้นต่างคนต่างก็มีใจยินดีนักสรรเสริญพระเจ้าฮันเต้ว่าโอ้พระองค์เนี่ยมีสติปัญญาลึกซึ้งนักชะรอยจะเป็นเทพพยดาลงมาบำรุงแผ่นดินแล้วก็ให้แผ่นดินนั้นอยู่เย็นเป็นสุขโดยแท้พระเจ้าฮันเต้ก็เลยสั่งสี่นายชำนาญทางให้ปลอมเข้าไปดูกองทัพตันฮีแล้วก็สืบข้อราชการให้ได้มาโดยเร็วสี่นายก็รับคำแล้วก็ขับนับลาพระเจ้าฮันเต้ออกจากค่ายเมืองกำตันเดินลัดไปตามทางน้อยแล้วก็ปลอมปนกับทหารเลวตันฮีเข้าไปในค่ายเที่ยวเสือบสวนได้ข้อความแล้วก็กลับมาเฝ้ากลับทูลพระเจ้าฮันเต้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ปลอมเข้าไปในค่ายตันฮีเห็นแต่คนทำมาค้าขายกันไม่ใคร่จะมีชาติเชื้อทหารจะทำการก็ไม่เข้มแข็งเป็นแต่คนโรคไปทั้งสิ้นพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังคำคนชำนาญทางกราบทูลดังนั้นก็ดีพระทัยนักก็เอาเงินเอาทองปลอมเข้าไปแจกแก่ทหารตันฮีเพื่อที่จะให้เป็นมิตรเอาไว้จะได้กลับใจมาช่วยพวกตัวเองการที่คิดไว้ก็จะสำเร็จได้โดยเร็วซุยโฮก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ไปแจกเงินแจกทองแก่นายทหารตันฮีให้กลับใจให้จงได้ว่าแล้วซุยโฮก็รับเอาเงินทองหลวงแล้วก็คำนับลาพระเจ้าฮันเต้ออกไปจัดแจงคนใช้ให้คุมเงินทองแล้วก็สั่งคนใช้ว่าเราจะไม่ชักชวนพูดจาท่านจงเอาเงินทองนี้ลอบไปแจกให้นายทหารจงทุกคนแล้วก็บอกว่าเป็นของที่พระเจ้าฮันเต้พระราชทานถ้าพระเจ้าฮันเต้จับตัวตันฮีได้แล้วจะพระราชทานให้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกคนใช้ก็คำนับแล้วก็รับเอาเงินเอาทองไปจากนั้นซุยโฮก็เขียนเป็นหนังสือรับสั่งไปถึงตันฮีแล้วก็พาคนใช้ออกจากค่ายไปถึงค่ายตันฮีแล้วก็บอกในประตูเพื่อที่จะพาเขาไปหาตันฮี
คนใช้ทั้งปวงก็แยกกันไปหานายทหารตันทีตามที่ซุยโฮสั่งซุยโฮก็เข้าไปคำนับกับตันทีแล้วก็ทำกริยาประหนึ่งว่าโอ้กลัวเกรงตันทีมากเอาพอสมควรทีเดียวตันทีก็บอกว่าเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าฮั่นเต้นั่นน่ะเรากับท่านก็เป็นเพื่อนราชการมาด้วยกันและท่านมาหาเราครั้งนี้ท่านทำคำนับยำเกรงเราขนาดนี้เนี่ยมันไม่ควรนะเอานะเชิญท่านขึ้นมานั่งเสมอกันเจอชอบนะพอเจอรู้นี่ก็ไปซุยโฮก็บอกว่าบัดนี้น่ะท่านมีบุญญาธิการมากกว่าแต่ก่อนได้คุมทหารถึง100,000เสมอกับพระเจ้าฮั่นเต้ข้าพเจ้าจะขืนนั่งร่วมที่อาจท่านนั้นแล้วก็ถือตัวว่าเสมอกันไม่ได้ยำเกรงท่านนั้นมันหาควรไหมตันฮีพอได้ฟังนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งเราแข็งเมืองกับพระเจ้าฮั่นเต้นี่โดยเราเห็นว่าพระเจ้าฮั่นเต้มักจะระแวงสงสัยผู้กระทำความชอบคราวมีทุกราชการศึกก็จะต้องใช้นับถือยกชูผู้นั้นว่ากระทำความชอบพอบ้านเมืองราบคาบปกติเป็นสุขแล้วก็ลืมผู้กระทำความชอบนั้นเสียคิดแต่จะพานหาผิดแล้วก็จะเอาโทษท่านผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับข้อความอย่างนี้มาอีกแล้วแล้วพอข้อความนี้เข้ามาทีไรคนที่ฟังมักจะพยักหน้าเห็นด้วยทุกทีเลยกองกำลังครั้งนี้ล่ะคิดอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้คงจะต้องฟังกันต่อไปนะครับวันนี้คงเล่าไม่หมดเพราะว่าช่วงเวลาของวรรณคดีดีละหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับคิดก๊กไส้หั่นใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด าดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ Upskill Reskill และ New Skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุน

คุณที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตีนรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์เบลไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดีกองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้กุลินภัสสรการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะพบกันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์5:07 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขความสำราญจากเสียงเพลงที่คัดสรรมาเพื่อท่านผู้ฟังจะได้มีความสุขจากการพักผ่อนในยามดึกนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมนะครับพร้อมทั้งบทเพลงเพราะในอดีตวันนี้ผมก็เริ่มด้วยการนำเอาบทเพลงจากผลงานของครูพยงมุกดานะครับศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรู้จักกันดีศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านศิลปินที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีพยงมุกดาต่อมาก็เป็นมุกดาพันธ์แล้วก็มีนักร้องในสังกัดมากมายนะครับชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงครับมีหลายคนที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นคุณธานินทร์อินทรเทพนี่ก็เป็นศิษย์รุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับณวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะครับกับคุณธานินทร์ในวัย80กว่าแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงก่อนหน้านี้ก็เป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนถ่ายไปแล้วให้คุณโฉมฉายอรุณชาญหรือพินิจได้เป็นนายกสมาคมต่อนะครับก็ถือเป็นบทบาทหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณธานินทร์อินทรเทพซึ่งก็เป็นผู้ที่หลายคนให้ความรักความนับถือนะครับเพลงที่หลายคนรู้จักอย่างโอ้รักอย่างคนจะรักกันที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีได้ร้องไว้ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับปองดอกฟ้าคุณอุดมเขียนเอี่ยมแล้วก็น้ำใจชาวเหนือบุษยารังสีนะครับทั้ง4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็รวมเป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดานะครับซึ่งก็ได้จากพวกเราไปหลายปีแล้วครับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2553ก็16ปีได้แล้วโหรวดเร็วมากวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับที่ครูพยงมุกดาเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมาฟังบทเพลงกันต่อครับกับบริการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของท่านผู้ฟังในยามดึกแบบนี้ครับ

ังไปกับบทเพลงอีกหนึ่งชุดจากผลงานของครูพยงมุกดานะครับขวัญใจนักเรียนนี่ก็เป็นบทเพลงที่คุณโสรีภกาพันธ์ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับก็ได้ร้องไว้แล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ถูกใจของนักฟังเพลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับกับบทเพลงที่มีความหมายที่ดีขวัญใจนักเรียนนะครับเพลงต่อมานั้นสุเทพวงศ์กำแหงก็ร้องคีรีบูนบินได้อย่างไพเราะเป็นผลงานที่ครูพยงมุกดาก็บรรจงแต่งนะครับเพื่อให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงได้ร้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจเป็นที่พอใจเป็นที่ชื่นใจนะครับกับผลที่ได้รับจากผลงานเพลงคีรีบูนบินรวมทั้งเพลงที่ชื่อดาวลอยด้วยนะครับก็เป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเช่นกันปิดท้ายด้วยเพลงไร้คู่เสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำ

ายคนแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่แต่คิดว่าเมื่อมีโอกาสได้มาติดตามและฟังกันก็คงจะนึกออกนะครับกับบทเพลงต่างๆนี้ที่มีความเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่บันทึกไว้ด้วยความเป็นอมตะนะครับหลายคนฟังแล้วคงนึกถึงหลายคนฟังแล้วคงระลึกถึงบทเพลงต่างๆนี้ที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุก

กับบทเพลงที่มีความไพเราะเป็นบทเพลงที่น่าจะเป็นเพลงอมตะก็ว่าได้นะครับผลงานของครูล้วนควันธรรมซึ่งก็เป็นศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์ที่หลายคนต่างก็ให้ความเคารพนับถือนะครับบทเพลงทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อกับดอกไม้แหวนประดับก้อยเสียงกระซิบสั่งแล้วก็บทเพลงที่ชื่อบางปูก็รวมเป็นบทเพลงในความนิยมของท่านผู้ฟังเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งณวันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วเพราะว่ารายการต่างๆนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะครับรายการนี้มนต์เพลงรัชกาลก็นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นบทเพลงในอดีตให้ได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขแล้วก็เพื่อความทรงจำที่ดีของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าบทเพลงจากเสียงร้องของครูล้วนควันธรรมนั้นก็เป็นบทเพลงที่เป็นอมตะอย่างแท้จริงเลยครับเพราะว่าแต่ละเพลงที่ประพันธ์มานั้นก็ล้วนเป็นบทเพลงที่คิดสร้างสรรค์ในคำต่างๆในประโยคต่างๆล้วนเป็นความคิดที่ประดิษฐ์ออกมาอย่างสร้างสรรค์นะครับเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษในการประพันธ์บทเพลงว่างั้นเถอะก็เป็นบทเพลงที่มีสิ่งที่ดีๆอยู่ในบทเพลงแล้วก็คงจะทำให้หลายคนได้เห็นถึงความสามารถในการประพันธ์บทเพลงที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างดีนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับหลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสามารถในการประพันธ์บทเพลงแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงของครูล้วนควันธรรมเลยนะครับยังมีเวลาอีกนิดนึงมาฟังบทเพลงชุดสุดท้ายกันจากรายการมนต์เพลงรัชกาลนะครับ

องบทเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ผ่านไปจากเสียงร้องของโจหรือคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีนะครับศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรักและนับถือจากไปหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2550นู่นผ่านมา19ปีนะครับ19ปีเต็มแล้วกับการจากไปของนักร้องท่านนี้บางประกงแล้วก็พ่อพระในดวงใจก็เป็นบทเพลงในความทรงจำที่หลายคนคงยังไม่ลืมนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีให้กลับคืนมานะครับก็คิดว่าคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยหากมีโอกาสติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับและเป็นสองเพลงสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อนครับโชคดีทุกท่านครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมีเป็นคฤหัสถ์หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขบางทีถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดที่ไรก็หนักใจดูที่ไรก็ยุ่งใจเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์ทุกวันเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็น2ช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนำธรรมะไปปรับใช้หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่1แล้วช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้จะอยู่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดูเหมือนไงบางทีใช้ตามองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทำปัญญาให้เกิดนะจะทำปัญญาให้เกิดได้เพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบคายต้องมีความลึกซึ้งรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมจะให้มีการพิจารณาโดยแยบคายรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษาการศึกษาสิกขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบคายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราจะมีการพิจารณาโดยแยบคายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาท่านผู้ฟังความแยบคายของการศึกษาท่านผู้ฟังมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต่ต่างๆมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาเป็นนักเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย เรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้ารุ่นพี่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเรียกน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่เอาไว้เรื่องนี้20กว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่ไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างี้ทีนี้พอเข้าเรียนปีหนึ่งเท่านั้นล่ะรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินก็นั่นนี่ไซโคต่างๆรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วเราก็รักรุ่นพี่เราก็รักคณะเราก็รักสถาบันเราแล้วเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่ากินเหล้าให้สัญญากับแม่ไว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัมบูฟังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่ารุ่นพี่เราก็รักแม่เราก็รักแต่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าศีลฉันจะต้องรักษาใช่ปะไม่ได้คิดถึงสิกขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความละอายต่อคุณแม่ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในกรณีนั้นฟังเพราะเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลยาณธรรมไม่ได้คิดหรอกถึงสิกขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรของเราพอเรามีหิริโอตตัปปะในกัลยาณมิตรเราจะผิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทำไม่ลงเพราะมีหิริโอตตัปปะมันเป็นกำแพงกั้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไรก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นท่านฟังชายคนนี้ท่านฟังเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเราก็รักพี่เราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่าไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรท่านฟังก็กินโซดากินโค้กนี่แหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่ากินเยอะๆแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อที่ว่าจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว์ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกวังสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้หมอนี่มานี่มันไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ได้ด่าคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรที่มันยากขึ้นน่ะเช่นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินให้มันหมดขวด 1.5 ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตัวฝังในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันท่านผู้ฟังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในกุตกนิกายสุนทริกสูตรพระวาสวายัสสวจีคราจักวิทูปิตาอัฏฐคตานสันติสเวทคูสัพพธิ วิปปมุตโตตถาคโตอรหติอุระลาสังแปลว่าพระวาสวะและวาจาหยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมต้องปวงย่อมควรแก่เครื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะภารทวชพราหมณ์แล้วต่อด้วยพุทธภาษิตนี้ก็คำว่าพระวาสวะคืออาสวะคือภพหมายถึงภาวะตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในภพชานะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในฌานจิตสัสสตทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรหัตมรรคญาณนั้นเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันธ์และอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกับว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาที่สร้างปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจ้าชายคนนี้เขาก็วางผ้าเอาไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นผืนเป็นผืนเอาไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลยจนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจะฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่ 100% พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่พื้นใดก็พื้นหนึ่งแน่นอนตะแคงเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปท่านฟังหยุดกึกเลยไม่ไปโพธิราชจุกมาก็นิมนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอานนท์ก็มองผ้าขาวนั้นด้วยท่านพระอานนท์ด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโพธิราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อยเอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วกันราชกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักงานท่านฟังมาเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วกันนะตรงอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะ 4-5 ผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเพราะเก็บว่าปุ๊บปุ๊บก็นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการธรรมรับอรุณสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พรเร่งต่างเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยธรรมะด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตานะทุกฝั่งมันก็จะเห็นแค่ว่าเออแหมก็อนุเคราะห์ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องรางของขลังนะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรทุกฝั่งเพราะว่าโพธิราชกุมารเขาต้องการแบบนี้เ ขาต้องการว่าสิ่งอะไรที่มันจะแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะก็จึงคิดมุกนี้ขึ้นมาเอาแผ่นผ้าน้อยวางซึ่งพระพุทธเจ้าแม้ก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนะไม่ใช่ท่านสอนไปเองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามข้อนี้นะท่านฟังอยู่ในหมวดของทิศทั้ง6หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์ก็คือเชิญมาที่บ้านไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ถวายอามิสทานโพธิราชกุมารเขาก็ทำทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต่างๆนั่นนี่แหมทำไมไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยมันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเถิดมองแค่ผิวเผินท่านผู้ฟังมันก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุตลอด3โลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปรต่างๆที่โพธิราชกุมารเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางผ้าทุกวังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านี้ละยังไม่มีลูกเลยก็ว่าถ้าเราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยเอาแล้วสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชกุมารในข้อแรกก่อนท่านผู้ฟังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ยกเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยเล่าให้ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จละแต่มันไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทำทำไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้นด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงหวังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าขาวนั้นไปท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้อีกอธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสำเร็จขอให้ท่านเหยียบเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาก็ไม่สำเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเขาทำยังไงเอาไว้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตั้งสิกขาบทไว้โดยสามตำฝังว่าไม่เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ในลักษณะที่บอกว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปู่เนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสิริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ที่เป็นสิกขาบทสำหรับพระสงฆ์ทุกฝั่งทีนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหน ไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทำ IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลายจะไม่มีลูกนี่เพราะว่าเขาได้ทำกรรมเอาไว้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกันกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนนี่ตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีล่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกแล้วกันจับไข่นกเนี่ยกินพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นแหละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทำให้โพธิราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลายไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทำเลยเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายเช่นแก่แล้วเกิน60งี้เป็นต้นก็คิดว่าฉันจะมาทำความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60จะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งนะในสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นน่ะจะเกิดความดีตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาททั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาททั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้นี่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพธิราชกุมารใช่ไหมทุกฝั่งเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนนิมนต์พระปฏิมาเอาเคสแบบนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสิกขาบทไม่รู้สิกขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวางเอาไว้เขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบว่าขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างนี้นะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิดความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทำบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ก็ยกเป็นเคสขึ้นนะท่านฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันฟังโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทำเป็นมีมออกมาเขียนไว้คำสั้นๆมาเป็นปะเอาไว้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตาไม่ใช่แค่คิดแค่ว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญโดยแยบคายลักษณะการใช้ปัญญาฟังถ้าใช้การใคร่ครวญแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆะในลักษณะที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นกามราคะอาสวะสามแบบนี้นะกามปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใคร่ครวญพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยบคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้ว ควรต้องพิจารณาโดยแยบคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบเนี้ยอย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชาอย่าเกิดแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปอีกทุกฝั่งในจุลการในจุลการเนี่ยรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระเดือน1รักษาศีล8ครั้งอาทิตย์ละ2วันเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีล8ตลอดรักษาศีล8ไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันในจุลการเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทำไมไม่ร่ำรวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลการที่ว่าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ไม่ร่ำรวยอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฟังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งทำฝังมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวัตถีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาให้โจรคนนี้ไอ้โจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยเนี่ยมันดันเอาภาชนะกระทบกันก้องแกงก้องแกงเกิดขึ้นเจ้าของนี่ได้ยินเสียงสะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นมาโอ๊ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทำฝังมันเอาภาชนะทองคำไปใส่ถุงมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญาณให้คนเขาตามมาได้โจรนี่มันก็โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่ดีดันไปขโมยนั่นก็โง่ที่หนึ่งโง่ที่สองคือเอาภาชนะใส่สองชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้ไอ้โจรเนี่ยมันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเผอิญน้ำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลการเขาวางข้าวของของเขาเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนอ้าวนี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูสิอ้าวเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมล่ะเขาก็กล่าวหานายจุลการเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหมแหมดูสิทำตัวว่ามาล้างหน้าอะไรอยู่ตรงนี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลการจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้มันจับเปิดดูเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแล้วทำไงกระทืบซ้ำตายเสร็จอยู่ตรงนั้นช่วยไหมบางคนนะท่านฟังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยซวยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทำงานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนซวยมากมากเลยบางทีเฮ้ยทั้งๆที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุลการแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการะตำรวงเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอาเมล็ดถั่วเขียวเอาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออเนอร์ซิสเต็มวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาหม้อเอาภาชนะไปเอาไหเอาตุ่มไปที่ตัวเองทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะ แต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะทั้งที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้นมีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เฒ่าด้วยโอ้ต้องดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือนไม่มีเลยยากจนมากแต่ว่าเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นบุบังก็พูดถึงนายมหากาลคือชื่อกาลาเหมือนกันเพราะคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาลาเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหากาลเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกันไปรักษาศีลอุโบสถไปมาๆก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหาการไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โธ่ก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพลทนากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้จิตใจเป็นกุศลปานนี้ทำไมได้มาตายโหงเป็นแพะรับบาปยังไม่ได้ตัดสินคดีความด้วยซ้ำถูกรุมประชาทันเรียบร้อยเสร็จเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่กับนายจุลการอย่างเดียวทุกฝั่งเกิดกับนายมหาการด้วยตัวเองเนี่ยทำความดีปานนี้นะคิดว่าโทษเรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับเราเลยเกิดขึ้นอีหลีจริงๆเลยสถานการณ์แบบเดียวกันมาวันหนึ่งนายมหาการก็มารักษาศีลเสร็จล้างหน้าอยู่บริเวณท่าน้ำมีโจรโง่คนหนึ่งขโมยภาชนะอีกเหมือนกันเจ้าของคนละเจ้าของแล้วทีนี้มาทิ้งห่อภาชนะไว้ด้านหน้าตรงจุดที่วางบริการของนายมหาการขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจ้าของนี่เขาจับได้คาหนังคาเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอิตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ท่าน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดีแล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมหาการว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหาการเขาไปรักษาศีลมานี่ฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซาไปช่วยรักษานายมหาการไม่ให้ตายได้2เคสนี้นะท่านฟังนายจุลการกับนายมหาการเหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้นายมหาการรอดเพราะมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นพยานให้ชาวบ้านนี่เขาก็โอ้โหสองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นตามฝังเพราะว่านายจุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว้ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งมีพ่อของนางอุตรางโจรยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจนี่มันลำบากมากทุกฝั่งจะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายจุลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดให้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาศีลยังได้แต่พ่อของนางอุตราเนี่ยโถลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปก็ไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องนะถามลูกน้องว่าจะทำงานไหมวันนี้คนอื่นเขาหยุดกันโอ้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไป

ทีละครั้งสองครั้งได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตรผู้เอาอาหารใส่บาตรภรรยานะเห็นท่านพระสารีบุตรตักน้ำให้กรองน้ำให้แล้วก็ทำไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงๆเกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองไถเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอ้โหจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่คือพ่อของนางอุตราเอ้าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้นกับนางจุลกาณในมหาการที่ว่าก็มีใจศรัทธาเหมือนกันนะแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสักทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถัมภ์ไม่เห็นร่ำรวยสักทีเป็นกันในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ไงเวลาเรามองนะทุกฝั่งเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินว่าเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาร่ำรวยมีเงินทองเพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งจึงเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอวิชชานุสัยมันเกิดขึ้นพิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาโดยแยบคายใคร่ครวญให้มีความลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี่สำคัญว่าอ๋อเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายจุลกาลนายมหาการฉะนั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีตั้งหวังไม่ว่ากรณีของนายจุลกาณในมหาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ยเพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันต้องลึกซึ้งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทำความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทำบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากให้เขาทำดีตอบกับเราเราจึงทำความดีความอยากเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทำความดีแล้วทำความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอ้าแล้วมันจะไปทำได้ไงอ่ะท่านถ้าไม่อยากทำความดีแล้วจะทำความดีได้ไงใช้ปัญญาสี่คุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทำบัญชีสองใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะไม่ทำเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญาปัญญาดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิดไม่อยากให้ทุกข์เกิดไม่ใช่แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อันนี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่สองปัญญาที่ต้องเกิดต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างต
ตัณหา

0: ะคือความทยานอยากกับฉันทะคือความพอใจปัญญานะต้องเกิดนะศาสนานี้คำสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้ว่าฉันทำอะไรก็ฉันทำด้วยความอยากไม่ใช่อยากคือตัณหาไม่ดีทำอะไรด้วยความอยากไม่ดีมันจะไม่ได้คือได้ไม่ดีแต่ทำอะไรด้วยความเพียรเออดีทำอะไรด้วยฉันทะคือความพอใจตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่เป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาท4อย่าเพียงแค่มีฉันทะเลยให้มีจิตตะด้วยคือการเอาใจใส่จดจ่อให้ดีให้มีความเพียรด้วยมันจะสำเร็จขึ้นมาได้ทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากแต่ทำอะไรทำด้วยความเพียรทำด้วยความเอาใจใส่ทำด้วยความเอาจิตจดจ่อทำให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทำอะไรให้ด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตระหนี่ตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสุขเวทนาก็ดูในคติการะดิมีสุขเวทนาหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลำบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหยาบหยาบหยาบหยาบทางกายตัดออกเหนือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละจะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังมันดีทั้งนั้นแหละอย่าไปจะแก่นั้นท่านผู้ฟังเพราะตอนจะตายนี่บุญมันจะให้ผลไหมรู้อย่างนายธรรมิกะท่านผู้ฟังทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุ90กว่าเนี่ยนายธรรมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชาย4คนลูกสาว4คนแต่ละคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยด้วยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้เราชีวิตเราป่านนี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออป่วยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่งบอกลูกบอกว่าเออเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศน์ให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมา9รูปจะเทศให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอิญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคลที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นวรรคที่2เท่านั้นเองเวทนานุปัสสีวิหารติการเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนพระนี่งงเลยทุกฝั่งเอ้าก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่ทำไมให้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดหยุดพระก็งึดเลยทุกฝั่งงงเอ้าทำไมบอกให้หยุดแต่ละรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็งงเหมือนกันเอ้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้ตายแล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้ววางกันดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเออพ่อเพี้ยนเหรอเนี่ย2คนร้องไห้คนที่3คนที่4มันก็ร้องไห้ตามฟังก็ถือว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องห่มร้องไห้กันพระเห็นแล้วก็งึกงักกันเลยทุกฝั่งจะทำยังไงนี่โอ้ไม่เข้าท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยสูตรไม่จบด้วยซ้ำสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฟังสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ำกลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายธรรมิกานี่ทำไมเพี้ยนไปแล้วทำบุญปานนี้หรือลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีทุกฟังชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไปอายุประมาณ 17-18 แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับพวกปรสิตคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บลูกบอกว่าอ้าวมาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยลูก นี่พ่อนะจะเพ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอ้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชายเศรษฐีเนี่ยโอ้โหเสียใจมากลูกของธรรมิกะอุบาสกก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเปลี่ยนไปอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเพี้ยนไปทั้งนั้นที่ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พอตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้ธรรมิกาอุบาสกนี่เขามีราชรถมารับจากสวรรค์ชั้นต่างๆเนื่องด้วยว่าทำบุญไว้เยอะอนุเคราะห์คนนั้นคนนี้ตัวเองอายุมากก็มีเพื่อนฝูงที่ตายไปก่อนเยอะเพื่อนฝูงที่ตายไปนั้นชักชวนกันนำความดีจากนายธรรมิกะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ 6-7 ชั้นเสร็จแล้วก็จึงมาชักชวนนายธรรมิกะไปว่าเนี่ยฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะต่างมาเชิญว่าให้นายธรรมิกะไปอยู่ด้วยจึงบอกเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งราชรถมารับนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าพึ่งให้ไปตอนนี้เขาหมายเอาตรงนี้ลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่3คำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเออเนี่ยได้สกทาคามีนะเพราะเห็นทำตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชายจึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีลูกสาวอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นสกทาคามีไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝังเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีดีดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะบางครั้งบางคราวดูอย่างพระเทวดาเอาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัทธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาละใครที่จะมาอยู่ลัทธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตเที่ยวบินตบาตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนต์ฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดเกลาอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทำความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนต้องฟังหรือบางทีเราจะพูดความจริงแต่ความจริงน่ะมันจะเสียดสีคนอื่นใช่ไหมเสียดแทงคนอื่นพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจละแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดทุกฝั่งอย่างกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทำผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าโธ่ภรรยาเรานี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบี้แม่แต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจอ่ะเขากระเทือนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝั่งไม่ต่างกันหรอกเคสของพระเทพทัตเอาความดีคือข้อจุดดงกวัตต่างๆเหล่านี้5ประการมาปิดบังความชั่วที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาภสักการะเราอยากจะทำความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างทุกฝั่งบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะว่าทั้งตัวเองเราอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยคนถอยให้ถอย มานี่คือใช้คำพูดเนี้ยจนกระทั่งว่าโอ้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทำไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่ว่านั้นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ำบอกความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพยดาในบรรดาสาวกที่มีเทพยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านพระปิฬินทวัชชะทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโธ่ไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่พูดสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้20ประการเราก็ต้องมาดูว่าจะมีลักษณะแบบนี้ไหมเออดูแล้วไม่มีฮะมีศีลชนิดที่เป็นไปของพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝั่งไม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนบางทีมันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจเอายืนปัสสาวะหรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าภิกษุอราชีคือไม่ละอายเออแต่พอมีคนบอกสอนเออเกิดความละอายขึ้นมาเออจะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นภิกษุรัชชีขึ้นมาจากพานคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเทวทัตนี่บวชมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูงเกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาภสักการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรัชชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทำตามเวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งทุกฝั่งแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยมันจำเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจำเป็นต้องผิดศีลเราจะไม่ไปตกนรกจำเป็นผิดศีลก็จำเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันล่ะเออแล้วศีลนี่มันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องของการทำบัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทูลฟังมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวทัตเนี่ยส่งคนมาฆ่าทำการเลือกนายขมังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่4ที่5ที่6ที่7มาเป็นอีก4คนแล้วเอาเบอร์ที่8ไปอีกจนถึงเบอร์ที่16เป็น16คนตั้งไว้4ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์1ไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่2ที่3ชุดที่2นี่2คนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่3มี4คนไปฆ่าอีก2คนนั้นให้ชุดที่4 8คนไปฆ่าอีก4คนนั้นปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อๆใช่ปะที่วางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบคายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบคายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเออมาอะไรโอ้จะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังธรรมก่อนก็แล้วกันพอเทศได้ฟังอะไรต่างปุ๊บเกิดบรรลุธรรมเลยเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเขาก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาละขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะกราบมากๆจะกลับไปทางเดิมพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่า ท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งไอ้สองคนนั้นก็รอว่านายกำมังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนทางไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงสอบถามว่าเอ๊ะเห็นนายกำมังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านฟังบอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นใครเดินมาเลยนะแล้วท่านมาอะไรล่ะโอ้จะมาหาคนนั้นเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเทศเสร็จแล้วปุ๊บเอ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเฮ้ยฉันจะไม่ฆ่าละจะกลับดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปทางนั้นให้ไปทางนี้ท่านก็จึงย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีกสี่คนหนึ่งที่จะมาตามฆ่าสองคนนี้ก็รอก็ไม่เห็นมาสักทีจึงเดินสวนทางมาไม่เจอใครนอกจากพระพุทธเจ้าสอบถามกันว่าเห็นสองคนนั้นไหมเฮ้ยตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนะอันนี้ท่านจะมาอะไรมาหาสองคนนั้นแหละเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเทศให้ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันโอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีก8คนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาท่านจะไปไหนโอ้จะไปถามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันอีกนี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบัญชี2บัญชีก็ตามเราต้องแยบขายนะต้องแยบขายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นเอาปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้บางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังจึงต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นหรือยังปาติกาชีวกจะมาด่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาเรื่องฟังเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตรวจสอบมาที่ตัวเราว่าเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคแปดให้มันดีละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีท่านฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจนไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมทำยังไงใช้ปัญญาทำฝังจะมีปัญญาทำยังไงใคร่ครวญโดยแยบคายจะใคร่ครวญโดยแยบคายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถใคร่ครวญโดยแยบคายในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: Do it now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต๊อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
11: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
12: นายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยันแก้วกล่ำนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
0: ค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศในทุกพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าฝนตกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะชุ่มฉ่ำแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของแต่ละที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: วันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณก๊อตอุเทนพรมพันใจค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ภาพน่าจะขึ้นเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะ AM 819 891 GHz ค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะรับสัญญาณตีคล้องร้องข่าวในช่วงกลางรายการนะคะกับคุณปูบุญมาศรีมาศค่ะ
1: ค่ะได้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปดูสภาพอากาศกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะคุณแอลคะเมื่อเช้าดิฉันออกจากบ้านมาแถวๆปทุมธานีปรากฏว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ยังตกต่อเนื่องแบบปล่อยๆแต่ว่าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเยอะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝน 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทย 40% ค่ะภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปจนถึง3เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกเรือส่วนทะเลทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูทางภาคกลางกันหน่อยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็อาจจะต้องป้องกันไว้นะคะเรื่องสวนไร่นาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราเข้าสู่ข่าวสารเรื่องราวนะคะที่วันนี้ก็มีการเตรียมมาสำหรับข่าวยามเช้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมาน รัตยาตลอดทั้งวันและขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัปปัตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะและขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา 17:30 นจากนั้นมีพิธีถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา19:29 ณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคค่ะณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวท FM 92.5 MHzพร้อมเครือข่ายค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:25 ค่ะ
0: ค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันที่4แล้วของการจัดงานงานจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะนำรถไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเอารถไปมีจุดทั้งจุดบริการจอดรถและการเดินทางแบบฟรีเลยนะคะถ้าใครที่จะไปรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้าเป็น MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีสามยอดค่ะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่สายนั่งสาย56นะคะต่อไปยังบริเวณการจัดงานค่ะส่วน BTS นะคะสายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ก็ได้ค่ะไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนใครที่ไปขสมกนะคะรถเมล์ของสขปกเนี่ยก็จะมีสาย2 12 15 44 47 56 59 60 70 79 503และ509ค่ะถ้านั่งขสมกนะคะต้องไปลงที่ป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดเช่นกันค่ะส่วนใครที่จะนำรถไปนะคะมีบริการจุดจอดรถค่ะนำไปจอดได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะประมาณ200คันส่วนวัดเทพธิดาวรวิหารนั้นประมาณ40คันค่ะวัดสะเกษราชวรมหาวิหารประมาณ 80-100 คันได้ค่ะแล้วก็ริมถนนมหาดไทยนั้นก็จุได้ประมาณ30คันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ที่ลานคนเมืองประมาณ 80-100 คันค่ะด้านขสมกนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าจะมีการแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังนั้นงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพค่ะณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะขสมกก็เลยต้องงดการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวง3วันก็คือเริ่มจาก28วันพรุ่งนี้ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์ bmta.co.th ค่ะหรือว่า LINE @bmta bmta contact center นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1348ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
0: ์
1: นะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับ กาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นการรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีทางด้านของนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะกรรมการการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครองแสนแสบครองเปรมประชากรสายครองละ75รูปด้วยกันตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดค่ะผ่านการฟื้นฟูคูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิภาพสวัสดิการของสังคมนอกจากนี้ค่ะภายในยานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นได้ทางด้านของวัดพระมหาธาตุนะคะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะไปติดตามบรรยากาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครราชจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดมหาธาตุเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คับคั่งไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะประชาชนต่างหลั่งไหลไปทำบุญกันค่ะโดยมีทางด้านของคุณไกรสอนวิสิตวงศ์นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพร้อมกับทางด้านของประชาชนด้วยนะคะก็นำทีมร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนโลกมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามกิจกรรมประจำเลยซึ่งก็จะมีกิจกรรมตักบาตรประจำเช้าวันอาทิตย์ ทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะหลังจากที่ยูเนสโกนั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการค่ะจากนี้ไปนะคะเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะข่าวดีหลังจากที่ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าในปีหน้านะคะในปี2570นี้เนี่ยจะถึงคิวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะก็บอกว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรวมไปถึงต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรมศิลปากรเนี่ยยังคงทำหน้าที่ไปดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็จะมีการจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลการรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของยูเนสโกด้วยรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางวัดของวัดมหาธาตุด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ย้ำว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องนะคะแล้วที่เราเนี่ยได้มรดกโลกก็หวังว่าปีหน้าปี2570เนี่ยจะมีข่าวดีแบบนี้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกซึ่งแจ้งไปแล้วตั้งแต่ปี2558ค่ะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะคะของประเทศไทยที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะมาดูสำหรับในประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาเผยนะคะว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเขาไปผลโพเลยนะเป็นข้อมามีหลายด้านเหมือนกันตอนนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยผลโพเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมาติดตามกันหน่อยว่าเป็นกันอย่างไรโดยศูนย์ความคิดเห็นด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะก็ลงไปสำรวจกันทำการสำรวจค่ะระหว่างช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้นี่เองจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาเนี่ยอาชีพทั่วประเทศรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนตอนนี้จากการสำรวจค่ะเมื่อถามถึงเรื่องของการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 55.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569อันนี้คือหัวข้อนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ก็ระบุค่ะว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาหัวข้อต่อมาหัวข้อนี้เขาบอกว่าโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะผลสรุปก็คือร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุค่ะว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุค่ะว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุค่ะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จำนวนของหน่วยตัวอย่างเนี่ย957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือหัวข้อนี้คือพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุค่ะว่าไม่โกรธเลยนะรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุค่ะว่าโกรธมากร้อยละ 20.69 ระบุค่ะว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุค่ะว่าไม่ค่อยโกรธ มาหัวข้อสุดท้ายเมื่อถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุเขาว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 19 ระบุเขาว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้คือผลโพลของนิด้านะคะที่มีการไปสำรวจมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะผ่านร้านค้าท้องถิ่นนะคะกว่า800สาขาด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะไปติดตามที่คุณปูบุญมาศรีมาศแล้วกันนะคะตีของร้องข่าวแล้วก็ยังมีมาตรการเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนได้นะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์แทนยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในตีของร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสักครู่แล้วก็ไปตีของร้องข่าวเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอิลวันดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับน

อาณาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม Plus เป็นยังไงพันธบัตรออม Plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม Plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ Plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า Plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง Plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้แหละครับช่องทางที่2คือ bond connectแพลตฟอร์มอันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่

0: 6 นาฬิกา 55 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวแอมเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะคุณคมสันคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่าสัญญาณชัดเจนตีคล้องร้องข่าวใช่ค่ะคุณปูบุญมายังเหลือเวลาให้เราได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ คุณช่อเอื้องคุณมาลายด้วงฟูนะคะ คุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงฟังทุกวันผู้ดีที่ราบสูงก็มากดไลค์นะคะสุพิษคุณสุพิษคุณสุชินคุณพรเทพคุณอยู่ในใจชัยภูมิพระรุ่งนะคะคุณประภาแล้วก็ยังมีคุณธินกรนะคะมีคุณพิสูจน์คุณนันทิการนะคะหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจคุณสมยศล่าสุดเลยคุณโกศลด้วยนะคะแล้วก็ไปทักที่ช่องบ้านดำนะคะต่อของส่วนตัวกบโอภพนะคะก็จะมีน้องแชมป์นะคะน้องอันซ่านะคะกดไลค์กดแชร์มีน้องแอนแอนด้วยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะร้อยกว่าท่านก็ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอล
1: ไปเตือนภัยกันหน่อยเขาบอกว่าระวังความสงสารอาจทำให้คุณตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพฉะนั้น อย่าเพิ่งโอนก่อนตรวจสอบให้แน่ใจกลโกงที่พบได้บ่อยคือตอนนี้มิจฉาชีพมักโพสต์หรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแล้วก็อ้างว่าไม่มีเงินรักษาใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินด่วนค่ะเขาจะมีรูปภาพที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะขโมยมาจากที่อื่นนะผู้ป่วยอาจจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเงินที่โอนก็อาจจะไม่ได้เข้าบัญชีของของผู้ที่ป่วยจริงแต่ว่าไปเข้าบัญชีของมิจฉาชีพฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นอย่าลงเชื่อโพสต์หรือว่าแชร์ต่อเป็นจำนวนมากอย่าลงเชื่อภาพน่าสงสารเพียงอย่างเดียวอย่าลงเชื่อข้อความเร่งด่วนให้รีบโอนแล้วก็อย่าลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลยืนยันจำไว้เลยนะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของถนนดนตรีนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปจองกันได้ทางเพจของถนนดนตรีค่ะพี่โยพินโยรุ่งสมัยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพบกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา